พราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าคุณก็ชอบฟังเพลงแบบสบายๆร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้0840456862

ำลังฟัง BP Radio ขอทุกเพลงเพราะได้ที่ Facebook 9.5 BP Radio คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

เอลออนไลน์ไทยแลนด์ติดตามขอทุกเพลงเพราะได้ที่ Facebook Fanpage BP Radio คุณกำลังฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง24ชั่วโมง BP Radio

หลากหลายแนวเพลงหลายยุคหลายสมัยฟังกับเราได้ที่นี่ร่วมส่งเพลงพร้อมกับเราที่0840456862ที่นี่ BP Radio Thailand จองเพลงพร้อมที่คุณชอบได้ที่ไลน์ ID FM 975

ที่ Radio Online Thailand ออเดอร์เพลงเพลาะที่คุณชอบทาง Facebook BP Radio Line ID FM 975เพลงเพลาะยุค90ที่มีให้ฟังเยอะที่สุดที่ BP Radio

0: คุณกำลังฟัง BP Radio Thailand คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่084-045-6862 All ends with beginningsฟังเพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด BP Radio ที่นี่ BP Radio Thailand ขอเพลงเพราะได้ที่ LINE ID FM 975และ0840456862
1: เฮ้ยขอคุยได้ไหมคุยได้หรือเปล่า

กำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

Thanks for listening to BP Radio Online Thailand คุณกำลังฟังช่องเพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Thailand

กำลังฟังช่องเพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Thailand เพลงดีไม่มีโฆษณาคั่นที่ BP Radio คุณกำลังรับฟังช่อง BP Radio ขอเพลงเพราะได้ที่ LINE ID FM 975

0: คุณกำลังฟัง BP Radio ออนไลน์สดส่งตรงจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีทั่วประเทศและทั่วโลก0840456862
1: แย่จังถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
2: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรีได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้อง Go Travel จาก True Dtac

0: ใกล้แยกหลุยและสาขาเชียงใหม่บิสเนสพาร์คหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าเชียงใหม่ความอร่อยระดับภัตตาคารในราคากันเองพิเศษลด 10% แจ้งว่าฟังมาจากรายการวิทยุสำรองจองโต๊ะโทร0811115033 0811115033
1: ยูบายทรูซิมและแพ็คของคนเจนใหม่เติมเงินและรายเดือน
2: เล่นกับยูโซเชียลเกมไม่อั้นเน็ตแรงเต็มสปีด
3: เรียนกับยูฟรีคอร์ส AI จาก Google Gemini

0: FM 이유
1: 야 카메라에 꼴레레 땀짜이
0: Whatever you want 둘째 하이 유바이투 달콤 넷랭 시티비세 짭땜 뉴 뮤직과 심나 팩콩 권진 마이
2: รอยยิ้มของคุณคืออันดับหนึ่งของเราและเราพร้อมที่จะดูแลคุณเพื่อให้ทุกสัญญา

0: แข่งอัพสัญญาณอัพความสุขกับสัญญาณความสุขที่ดูแลคุณให้ปลอดภัยกว่าเร็วแรงยิ่งกว่าอัพความสุขยิ้มรับของขวัญไปด้วยกัน
1: ที่นี่สถานีแห่งความฟิน BP Radio Online Thailand ออเดอร์เพลงเพราะที่คุณชอบทาง Facebook BP Radio Line ID FM 975

ที่สถานีแห่งความฟิน BP Radio Online Thailand ออเดอร์เพลงเพราะที่คุณชอบทาง Facebook BP Radio Line ID FM 975

วัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่ภาคบ่ายนี้กับดีเจวินจะทันนะครับที่ BP Radio นะฮะบ่ายโมง40นาทีนะในชั่วโมงนี้เลยนะครับวันนี้ต้อนรับเข้าสู่เดือนใหม่ด้วยนะฮะวันนี้เป็นวันจันทร์นะครับที่3เดือนสิงหาคมแล้วเนาะ2569นะครับตอนรับเข้าสู่เขาเรียกว่าเป็นเดือนใหม่ละหลายคนก็บอกว่าโอ้โหไวเหมือนกันนะเนี่ยนะฮะเมื่อวานนี้ยังนอนอยู่บ้านอยู่เลยวันนี้ต้องเดินทางละนะฮะก็ดูแลสุขภาพดีเจก็คือเมื่อวานเนี่ยเชียงใหม่ฝนตกคุณผู้ฟังตกเฉยเลยในเมืองนะครับตอนหัวค่ำตอนเย็นวันนี้ก็เลยเมื่อคืนนะตกทั้งคืนเลยอากาศเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวฝนเดี๋ยววันนี้ตื่นมาก็เลยเสียงคัดจมูกเลยเสียงอาจจะแบบตันๆหน่อยนะคุณผู้ฟังลงมาทักทายการสลับบ่ายนี้เลยนะครับกับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังครับและแน่นอนช่วงนี้อยู่กับสปอนเซอร์ใจดีของเราเช่นเคยครับยำปูม้าเจ็ดยอดเชียงใหม่ครับร้านอร่อยเด็ดสุดแซ่บของคนรักยำครับร้านยำที่มีมากกว่ายำนี่ฝากไว้นัวกันได้เดือนใหม่ก็ยังนัวได้เหมือนเดิมเมนูส้มตำหลากหลายส้มตำนะฮะตำแซ่บนัวตำไทยตำลาวตำซั่วนะครับนะฮะปิดท้ายด้วยของหวานเย็นๆอร่อยๆนะฮะของหวานอาหารอีสานที่นี่มีครบครันเลยนะครับที่ร้านยำปูม้าเจ็ดยอดเชียงใหม่นะครับเจอทุกสาขาสาขาหลักที่เจ็ดยอดเชียงใหม่ครับเนี่ยจะสั่งทางแกร็บก็ได้นะใครที่แบบว่าเป็นมีแกร็บอยู่แล้วในออนไลน์นะฮะก็จะมีโค้ดส่วนลดต่างๆนะแล้วก็ใครที่อยู่ใกล้สาขาแฟรนไชส์ไหนก็สามารถจะแวะไปใช้บริการกันได้เลยนะฮะฝากโดยกันละกันนะครับสำหรับยำปูม้าเจ็ดยอดเชียงใหม่ร้านอร่อยสุดแซ่บของคนรักยำร้านยำที่มีมากกว่ายำนะจ๊ะฝาก True Detect ด้วยนะครับเบอร์ใหม่เบอร์สวยแพ็กเกจดีๆหลากหลายแพ็กเกจโปรโมชั่นนะฮะสามารถสมัครสอบถามได้ต้องบอกว่าซิม True Detect นี่คือคุ้มมากๆเลยนะฮะโดยเฉพาะโปรรายปีนะฮะหลายคนว่าโปรรายปีนี่คือยังไงดีเจคือจ่ายรอบเดียวฮะจ่ายรอบเดียวคือพันกว่าบาทในรอบเดียวจบเลยคือมันถ้ามันหารเฉลี่ยก็ตกอยู่ที่เดือนละประมาณสักโอ้ย100 กว่าบาทเอง150ไม่เกิน200อ่ะถือว่าถูกมากๆเลยนะฮะดีกว่าสมัครเป็นรายเดือนไปถ้าเราเติมเป็นปีคือมันจบเลยนะถ้าใครสนใจก็ทักดีเจได้เดี๋ยวจะส่งรายละเอียดต่างๆให้เดี๋ยวให้น้องๆที่เป็นเซลล์เนี่ยเขาสมัครให้เนาะโปรรายปีของ True และ Detect นะสามารถเอาเบอร์เดิมที่เรามีอยู่นี่แหละมาสมัครได้เลยดีเจก็ใช้เหมือนกันคนดีเจใช้10เมกนะฮะ1,890 บาท1ปีนะ365วันหารเฉลี่ยก็150 บาทอ่ะต่อเดือนนะถูกมากนะฮะหรือใครต้องการความเร็วที่สูงกว่านี้ก็มีเหมือนกันประมาณ 2,000 กว่าบาทอะไรเงี้ยฮะหรือต้องการถูกกว่านี้ก็มีนะถูกต่ำกว่า 1,500 ต่อปีเฉลี่ยแล้ว100ต้นๆก็มีเหมือนกันนะครับโอ้หลายแพ็คเกจของ True ถือว่าถูกและคุ้มมากๆเลยนะฮะสามารถสมัครได้จากซิมของ True และ Detect ได้เลยนะครับแล้วก็ร้านจะยาวนะฮะก็ต้องแบบเดียวครับอาหารอร่อยมากบรรยากาศดีนะครับ2สาขาที่เชียงใหม่พร้อมให้บริการกันครับสาขาแยกหลุยส์สันกำแพงครับที่จอดรถกว้างขวางสะดวกสบายเหมาะสำหรับผู้ใหญ่สูงวัยเพราะว่าอะไรฮะคือจอดรถปุ๊บก็เดินเข้าร้านได้เลยนี่คือแบบชั้นเดียวนะเดินเข้าร้านชิลเลยแล้วก็ที่จอดรถกว้างมากมารถส่วนตัวมากรุ๊ปทัวร์มาแกร็บต่างๆที่นี่พร้อมดูแลคุณนะครับส่วนสาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าก็มีทั้งชั้น2และชั้น1แต่เขาจะมีจุดที่แบบเดินขึ้นเนินนิดนึงนะฮะร้านจะอยู่ที่สูงหน่อยนะมี2ชั้นนะฮะก็แวะไปได้ห้องแอร์เย็นฉ่ำเลยที่ร้านจะยาวทั้ง2สาขานะฝากไว้ใช้บริการกันด้วยกันละกันครับนะฮะมาทักทายกันช่วงบ่ายนี้กับดีเจนะฮะตอนนี้บ่ายโมงกว่าอากาศร้อนๆบ่ายนี้นะครับสวัสดีทักทายนะครับทางแชทนะครับก้อยลัดพร้าววันนี้มาไวฮะสวัสดีครับพี่วินครับวันนี้ขอเพลงเพราะพี่รักจริงเหรอฮะเพลงชื่อเพลงแปลกจังเลยนะฮะเดี๋ยวขอดูก่อนนะส่งมาอ๋อเพลงนี้เหรอ1นะฮะ1 BK Band เดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วก็ส่ง Enjoy จูน Enjoy มาอีกละแหม Enjoy นะก้อยนะนี่ครับทักทายทางแชทนะครับมาร์คคุงด้วยกันเลยกันนะฮะสวัสดีครับดีเจทักทายวันจันทร์สีเหลืองนะฮะดีเจกับอากาศที่ร้อนมากนะฝนไม่ตก

ะฮะนะมาคุงนะครับขอเพลงเพียงพอแล้วก็ที่เดิมโปเตโต้มันสองเพลงรอกๆก็แล้วกันขอแบบตาเปิดแล้วฮะงานทำงานตั้งแต่เช้าแหละจะร่วงแล้วตอนนี้แหมเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังแล้วกันเซตเพลงมันๆนะที่ฝากเข้ามานะครับพิสิทธิ์114ครับทักทายได้ก็แล้วกันฮะวันนี้ฝากเพลงมาแล้วเป็นเพลง AI นะฮะเดี๋ยวสักครู่จะเปิดให้ฟังรายการสำหรับเพลงของพิสิทธิ์ที่ฝากไว้ด้วยนะครับพี่ตุล34ครับทักทายช่วงบ่ายครับขอเพลงกะละครั้งหนึ่งของวงฟรีกด้วยก็แล้วกันนะฮะกะละครั้งหนึ่งของวงฟรีกนะครับพี่หอสุพันธ์สุราเซฮครับดีเจวินขอเพลงเพราะมีเธอนะฮะเพราะมีเธอครับดีเจเดี๋ยวดีเจเสิร์ชหาเพลงสักครู่นะครับกุ๊กไก่เกาหลีจากรายงานตัวค่ะดีเจวินนะฮะวันนี้ขอฟังเพลงเฉียดของบอยพีชเมเกอร์ด้วยกันละกันครับทักทายมาพิวดีพลังกูลจากลำปางครับทักทายต้นเดือนสิงหาเดือนของคุณแม่ครับอ๋อวันนี้มีเดือนวันแม่เนาะขอเพลงขอบตาดำสามชาครับเดี๋ยวช่วงเพลงไวเปิดให้ฟังอะไรกันนะขอบตาดำนะฮะสาวกระป๋อมนนทบุรีครับขอเพลงขอจับแทนของแคลสหน่อยจ้าได้เลยครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังสาวกระป๋อมนนทบุรีนะครับธงชัยพี่ธงชัยสิงห์บุรีครับทักทายช่วงบ่ายวันจันทร์ครับดีเจและทุกท่านที่ฟังอยู่ขอเพลงผมไม่ใช่วัวนี่ว่านะฮะร็อกมันๆของพี่อีทวงฟลายนะครับทักทายพี่โอ้เลยกันนะฮะขอเพลงอะไรอ่ะขอเพลงลงน้ำเงินพี่กี้อลิสมันนะฮะกับเพลงแทงใจของไฮร็อกนะฮะลงแดงสิพี่นะฮะรอดอลงแดงนะฮะลงน้ำเงินว่ะนะอยู่กับพักสีน้ำเงินเยอะหรอแหมพี่ข้าวเปล่าต้มจืดสวัสดีครับขอเพลงคนเดียวกันของฟรีแฮนด์นะครับเพลงเจนซีเจนเซ็ตนะครับแล้วก็พี่เฟิร์สชลบุรีนะครับเพลงเพ้อเบิร์ดกับฮาร์ดนะฮะเบิร์ดกับฮาร์ดเพ้อนะครับแล้วก็มีพี่บอยพัทลุงครับสวัสดีครับพี่เจดิจิวินิจทันครับนะฮะช่างฟอร์ดมาสด้ารายงานตัวครับพัทลุงครับยินดีให้บริการเช่นเคยและส่งภาพรถสวยๆมาวันนี้มีหลายคันทีเดียวนะฮะทั้งเก่งทั้งรถกระบะนะฮะที่ไปซ่อมใช้บริการอยู่นะครับอะไรเอ่ยหวยออกวันก่อนครับมาดูอีกวันหนึ่งแล้วจ่ายเลขหน้า3ตัวครับพอได้ค่าน้ำแข็งอ๋อเหรอฮะโอเคเอายินดีด้วยกันละกันสำหรับพี่บอยบอกว่าวันก่อนไม่รู้ว่าตัวเองถูกหวยมาเช็คทีหลังถูกหวยนะฮะรับไป 4,000 บาทโอ้ยินดีด้วยกันละกันสำหรับพี่บอยนะฮะแหมยินดีด้วยเลยนะพอเนาะพอได้ค่าเครื่องดื่มพอได้ค่าเครื่องดื่มนะอย่าลืมฝากโดเนทให้เจด้วยนะว่างๆนะฮะนะครับอย่าลืมฝากโดเนทด้วยนะจ๊ะต้นเดือนแบบนี้นะครับโดเนทค่าไฟช่วยดีเจวินด้วยนะครับค่าไฟค่าเน็ตก็มาจ้ะฝากโดเนทได้นะครับผ่านบัญชีพร้อมเพย์นะใครสะดวกก็สามารถส่งได้ครับผ่านบัญชีพร้อมเพย์เบอร์รายการเราด้วยแหละ0840456862นะจ๊ะ0840456862นะครับฝากโดเนทนะครับบัญชีพร้อมเพย์กันได้เลยก็แล้วกันนะครับนะฮะหรือว่าจะเป็นทาง True Money Wallet ก็ได้นะใครมี True Money Wallet ตังค์เหลือก็สามารถโดเนทได้นะฮะ0840456862ก็เบอร์เดียวกันนี่แหละเบอร์ทั้งขอเพลงทั้งส่ง SMS หน้าไมค์หลังไมค์ก็เบอร์นี่แหละ0840456862ฝากโดเนทได้ในชื่อบัญชีธันวานะครับชื่อบัญชีคือธันวาก็คือชื่อ DJ Win นี่แหละนะฮะก็สามารถโดเนทได้นะครับทักทายพี่บอยศรีราชาได้ก็แล้วกันทักทายด้วยนะครับทักทายอเมช่วงบ่ายเมื่อเช้าอเมไปวัดมาไปธุระไปงานมาแล้วก็แวะไปวัดมานะฮะส่งบรรยากาศมาดูสวยๆนะเมื่อเช้าไปวัดสีดอนมูลฮะสารพีเชียงใหม่นะฮะวัดสีดอนมูลเนี่ยเขาจะทำเป็นวิหารสวยคือทำเหมือนกับกึ่งๆแบบสายท่องเที่ยวฮะเออนะฮะก็สวยแล้วแหละนะครับวันนี้ช่วงบ่ายขอเพลงรักฉันไม่มีวันเปลี่ยนของบอยสมภพก็ละกันนะครับให้ใหญ่มุชิตัวกลมที่กำลังฟังดีเจกับหนูนะฮะบนรถตอนนี้ด้วยจ้ะอ๋อวันนี้อเมไม่ได้เข้าฟิตเหรอฮะวันนี้ยังไงคือเหมือนว่าไปเที่ยวด้วยกันนี้เหรอฝากทักทายอเมแล้วก็ทีมงานด้วยแล้วกันนะฮะเพื่อนๆที่กำลังฟังกันอยู่ด้วยนะจ๊ะสไตล์ดีเจวินเจทันก็จะเป็นแบบยุค90นิดนึงนะฮะนะครับพี่ตัวเล็กห้างฉัตรลำปางทักทายด้วยกันฮะไม่ได้มาหลายวันแล้วแต่ฟังอยู่ทุกๆวันนะครับวันนี้ขอเพลงสักเพลงกันละกันไม่รู้ว่าเปิดเพลงนี้โดนปิดรายการหรือเปล่าเพลงอะไรอ่ะฮะส่งลิงก์เพลงแปลกๆมาอีกละเดี๋ยวเขาดูก่อนนะฮะโอ้โหมันจะแรงไปพี่เอาเพลงอื่นดีกว่ามันแรงไปเอาเพลงอื่นดีกว่าเพลงเกี่ยวกับการเมืองนะฮะพี่เดี่ยวสมุทรสาครนะทักทายกันเลยฮะวันนี้ไม่ขอเพลงแล้วกันฮะทักมาแค่อยากจะรู้ว่าฟังอยู่นะครับดีเจได้เลยพี่อย่างนี้ดีนะจะได้ไม่ต้องเพิ่มคิวเพลงให้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็มีพี่หลองชัยนาทสวัสดีด้วยกันฮะพี่ช่างหลองทักทายด้วยกันส่งเพลงมาแล้วเดี๋ยวดีเจกดดูเนาะในลิงก์ที่ฝากมานะครับแล้วก็พี่โอ้ก็บอกว่ารอฟังครับดีเจแหมวันนี้เข้ารายการมาอ่านข้อความกันเพียบทีเดียวที่คุณผู้ฟังนั้นส่งไว้ในช่วงเวลาบ่ายนี้เลยนะครับมาเติมเพลงเข้ามาครับเดี๋ยวจะได้เปิดเพลงให้ฟังกันนะอ๋อวันนี้อเมย์หยุดไปธุระส่วนตัวใช่ไหมจ๊ะ
โอเคก็ว่านะฮะวันนี้หยุดนะนะฮะเอามาทักทายกันช่วงนี้อยากฟังเพลงอะไรก็ฝากเข้ามาครับเดี๋ยวจะได้เปิดให้ฟังกันในช่วงเวลาของบ่ายนี้นะครับ0840456862ครับเดี๋ยวเราเอาเพลงช้าๆก่อนเนาะสบายๆก่อนนะฮะที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันช่วงนี้นะครับเราจะได้เติมเพลงให้ฟังกันทั้งเพลงเก่าเพลงใหม่นะขอเริ่มต้นด้วยเพลงของClash ก่อนละกันเอาใกล้ๆมือก่อนนะฮะอยากฟังเพลงขอเจ็บแทนใช่ไหมเอาเพลงนี้ก่อนแล้วกันนะในสไตล์ยุค90-2000นะครับพี่แบงค์Clashร้องเอาไว้นะครับเดี๋ยวจะขอไล่ตั้งเพลงก่อนที่คุณผู้ฟังนั้นส่งไว้ตั้งแต่ต้นรายการแบบนี้เลยนะฮะขอเจ็บแทนครับคุณผู้ฟัง

ปลี่ยนได้ไหมเป็นคนที่โดนทอดทิ้งเนี่ยนี่คือเพลงของพี่แบงค์คลาสนะครับที่ฝากไว้โดยกันละกันนะฮะแหมส่งเพลงมาช่วงนี้นะฮะแหมเข้ามากันหลายข้อความทีเดียวนะจ๊ะพี่ดับเบาขอเพลงโลกที่แบกไว้ด้วยนะฮะของมนัสวีเพลงแนวสไตล์อินดี้ล่องลอยนะเดี๋ยวเปิดให้ฟังเลยกันนะฮะพี่ครับเป่าต้มจืดบอกว่าดีเจครับแดดร้อนมากเลยร้องวัวแดงทุกที่อ่ะพี่ไม่น่าจะมีฝนอะไรนะมันอาจจะเก็บไว้อยู่อาจจะตกตอนเย็นก็ได้ที่เชียงใหม่นะในหลายพื้นที่นะฮะนะครับพี่ตั้มแม่พี่บอกว่าขอเพลงหมูในอ้วยของเสกโลโซด้วยกันละกันครับได้ครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะพี่ตั้มนะฮะพี่ต๋องขอเพลงซินดี้ฟูครับเพลงแกล้งกันละกันฮะได้เดี๋ยวจัดให้ฟังในช่วงเวลาของบ่ายนี้เลยนะครับนะขอบคุณพี่บอยพัทลุงด้วยการฝากโดเนทมาด้วยนะฮะโอ้ขอบคุณมากๆเลยนะฮะอย่าลืมเพลง AI ที่ขอด้วยขอเพลงสักหนึ่งเพลงนะครับรุ่นละลายซับเหรอฮะชื่อเพลงเหรอพี่เพลง AI เนาะเดี๋ยวเปิดให้ฟังเดี๋ยวจะขอโหลดดึงเพลงมาสักครู่หนึ่งก็แล้วกันนะฮะแม่มากันหลากหลายเนี่ยทั้งเพลงเก่าเพลงใหม่ตอนนี้เพลง AI ก็ฮิตเนาะนะฮะดีใจว่าเพลง AI นี่มันก็ดีอย่างนะเพราะว่ามันทำออกมาแทนความรู้สึกนะฮะเนี่ยอย่างบางเพลงเนี่ยเป็นเพลงที่แบบคล้ายๆกึ่งเพื่อชีวิตหน่อยอะไรอย่างงี้นะฮะหรืออีกแบบนึงคือเอาเพลงเก่ามาโคเวอร์อะไรอย่างเงี้ยมันก็สนุกดีไปตามตลาดร้านค้าต่างๆถึงแม้มันจะเสียงซ้ำๆกันเนาะแต่ว่ามันก็ฟังเพลินนะฟังรู้เรื่องดีอารมณ์มันจะได้ต่อเนื่องพลิ้วดีนะเหมือนเราไปนั่งร้านนั่งชิลฮะเคยเห็นมั้ยเวลาเราไปนั่งร้านเหล้านั่งชิลมันจะมีคนที่เขาร้องเพลงบนเวทีเนาะที่ถือกีตาร์1ตัวอะคูสติกก็จะเป็นแนวเดียวกันยาวๆนะฮะนะครับเพลินๆดีนะครับเอามาเดี๋ยวเราเล่นเพลงเพราะกันก่อนแล้วกันช่วงนี้นะครับบ่ายโมง56นาทีนะฮะทักทายพี่นาวินซ่าเดอะคอปด้วยกันแล้วกันครับมาเลยเรียบร้อยเลยช่วงบ่ายนี้นะพี่นาวินซ่าอยู่ไหนตอนนี้อยู่แม่แจ่มหรือเปล่าขอเพลงมีคำเป็นร้อยของ Power Pet นะฮะเดี๋ยวจะหายฟังรายการที่ฝากมาครับนะเดี๋ยววันนี้มีข่าวอะไรน่าสนใจบ้างหลายเรื่องราวที่น่าสนใจครับที่จะนำมาให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะทั้งก็เรียกว่าข่าวเหตุบ้านการเมืองเนาะแล้วก็ข่าวต่างๆที่น่าสนใจอยากจะให้เล่าเรื่องอะไรก็บอกกล่าวเข้ามาเลยกันเดี๋ยวจะได้เปิดให้ฟังกันนะครับบ่ายโมง 5:17 นาทีครับในช่วงเวลานี้เลยนะฮะมา

ที่นายวินทราบว่าตอนนี้ที่แม่แจ่มท้องฟ้ามืดครึ้มครับดีเจไม่แน่อีกสักครู่หนึ่งฝนฟ้าอาจจะตกก็เป็นได้ใครจะไปรู้อีกสักพักหนึ่งนะใช่พี่ใครจะไปรู้นะบางทีนี่สว่างนะฝนเทลงมาตุ้มก็ดีเนาะบอกไปถูกเหมือนกันนะมาถึงเพลงประจำรายการครับเดี๋ยวขอไล่ตั้งเพลงสักครู่นะครับมากันหลากหลายแนวเนาะสวัสดีพี่เอกนรินทร์ด้วยกันละกันนะครับนะ

บอกเป็นหนึ่งเพลงที่แบบว่าถูกเอาไปโคเวอร์เยอะมากๆเลยนะฮะในโซเชียลที่ปล่อยออกมาตอนวันแรกเนี่ยก็มีคนเริ่มไปโคเวอร์แล้วและปัจจุบันยิ่งเจอเขาเรียกว่า AI เข้าไปโอ้โหหลายเวอร์ชันมากๆเลยสำหรับเพลงดีนาฬิกาทรายนะครับนะสวัสดีพี่อ้อยสังกำแพงด้วยกันแล้วกันนะขอเพลงช้าๆก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยเล่นเพลงไวกันอย่าเพิ่งหลับกันพี่นรินทร์ขอเพลงดีเกินไปเข้ามาด้วยนะฮะพี่ธงชัยบอกว่าหลงรักเสียงเธอจังฟังแล้วแบบได้บรรยากาศเนาะได้แบบชิวๆสับเธอคนนี้นะฮะนะครับอีกหนึ่งน้องเสียงคุณภาพมาฟังบอยสมภพดีกว่าที่อาเมย์อยากฟังเมื่อกี้แล้วก็ข้างๆเนาะนะฮะรักฉันไม่มีวันเปลี่ยนครับหนึ่งเพลงที่ฝากไว้ด้วยเข้าสู่ชั่วโมงบ่ายสองกับอากาศร้อนๆบ่ายนี้นะครับที่เชียงใหม่ตอนนี้ก็ยังร้อนอยู่แต่ว่าเริ่มครึ้มๆมานะไม่มีแดดแต่ร้อนๆนะฮะ

อเป็นหนึ่งศิลปินที่เสียงเพราะละมุนมากๆเลยสำหรับบอยสมภพนะเขาจะชอบร้องเพลงเย็นๆแบบนี้หรือว่าเพลงประกอบซีรีส์อะไรบ้างเนาะแต่ก็น้อยเนาะแต่สมมติจะเป็นเพลงของตัวเองรักฉันไม่มีวันเปลี่ยนครับที่ถามไว้โดยกันละกันนะเลือกมาก็เปิดให้ฟังด้วยนะครับเข้าสู่ชั่วโมงบ่ายสองโมงครับกับวันนี้บ่ายๆร้อนๆกันนะฮะพี่เหาะสุพรรณสุราษฎร์เพลงเพราะมีเธออ๋อของสอนรามเนาะโอเคของสอนรามนะฮะแต่แรกนึกว่าเป็นวงอิมนะชื่อมันเหมือนกันของสอนรามนะฮะได้เลยเดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกันนะฮะนะครับบางศิลปินในชื่ออาจจะมีการซ้ำกันบ้างทักทายพี่เพชรช่วงบ่ายด้วยกันละกันนะฮะวันนี้ขอเพลงไม่ยอมเปลี่ยนแปลงรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงใช่ไหมของติ๊กทีโร่นะส่งมาส่งมาเดี๋ยวจะได้เปิดให้ฟังกันกับบรรยากาศช่วงบ่ายนี้นะฮะพี่เพชรเมื่อวานลูกสาวเขามาเที่ยวหานะลูกสาวจากเมืองน่านสวยเหมือนพ่อเอ๊ะหน้าตาดีเหมือนพ่อเลยนะฮะลูกชายลูกสาวนะฮะแม่ลงมาทักทายกันช่วงนี้ก็แล้วกันนะฮะบ่ายสองโมงแปดนาทีนะกับบรรยากาศช่วงบ่ายร้อนๆห้ามหลับกันนะปกติแล้ววันจันทร์หลายๆคนจะง่วงกันเพราะอะไรฮะเพราะว่าเมื่อวานยังพักผ่อนอยู่เลยเมื่อวานนี้ร้านค้าต่างๆยังปิดกันอยู่ใช่ไหมฮะนอนพักผ่อนอยู่บ้านวันนี้กลับมาทำงานโดยเฉพาะช่วงบ่ายกินข้าวเสร็จแล้วเนี่ยโอ้มันยิ่งง่วงนะยิ่งง่วงหนักเลยทีเดียวนะยิ่งเจอเพลงช้าเข้าไปนี่เดี๋ยวสักพักจะขึ้นเพลงไวให้ได้ฟังกันเนาะสักแป๊บหนึ่งกันละกันเนาะแล้วก็หาข่าวต่างๆเนี่ยมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันด้วยนะครับนะเพลงจากพี่บอยพีชเมเกอร์ครับชื่อเพลงว่าเฉียดนะ

ลงจากนี่เลยนะครับพี่บอยพีชเมเกอร์นะครับฝากมาก็จัดให้ฟังด้วยแล้วกันนะฮะเฉียดครับเฉียดพี่โอบอกว่าเพลงนี้คนอีสานเรียกว่าสุยดาดนะฮะดาดเสียดนี่หรอเป็นภาษาเนาะภาษาของแต่ละพื้นที่นะฮะมาคงวันดีใจครับอย่าลืมเล่าข่าวด้วยเรื่องไอ้ป๋องนะฮะไอ้ธงด้วยครับดีเจวินล่าสุดฝากขังแล้วไปแล้ว3คนคือป๋องธงแล้วก็บอลนะฮะแต่แยกขังเดียวนะฮะโอ้โหส่วนเจ้าฟุกเนี่ยยังไม่ได้ส่งเข้าไปเพราะยังต้องสอบปากคำเพิ่มเติมด้วยนะฮะตอนนี้คือเลื่อนไปที่ไหนก็เจอแต่ข่าวนี้ใช่ไหมฮะ AI มันทำงานไงมาคุมก็รอแล้วก็ตอนนี้กำลังดูโหนกระแสอยู่ฮะเพราะมีเหยื่อเมื่อ7ปีที่แล้วเคยถูกในป๋องทำร้ายจนเกือบตายมาแล้วรอบนึงแล้วอ๋อออกแล้วออกกระโหนกระแสอยู่ใช่ไหมฮะเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวขอให้เขาแบบออกรายการจบกันไหมเดี๋ยวจะค่อยสรุปให้ฟังนะฮะเดี๋ยวคงจะมีเพิ่มเติมรายละเอียดต่างๆเนาะเพราะว่าทั้งแต่ช่วงบ่ายข่าวมันจะเริ่มเข้ามาอ่านักข่าวจะเริ่มปล่อยข่าวมาเราก็จะหยิบยกมานะครับมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับในช่วงเวลาของพักบ่ายแบบนี้เลยนะครับพี่เฟิร์สบอกว่าดีเจครับเรื่องปัญหาครอบครัวเรื่องใหญ่เลยดีเจรู้ไหมว่านายป๋องเนี่ยคนที่ฆาตกรรมเนี่ยนะฮะก่อนจะมาได้แม่นายป๋องเนี่ยเป็นผัวของพี่สาวแม่นายป๋องมาก่อนโอ้โหในพ่อในป๋องมีลูก3คนมีผู้หญิง1คนและข่มขืนลูกตัวเองด้วยจนลูกท้องด้วยแล้วลูกก็ฆ่าตัวตายโอ้โหเห็นไหมพี่เฟิร์สก็ตามติดนะฮะอัปเดตข่าวให้ฟังเดี๋ยวรอสักครู่นึงให้รายการจบแล้วก็มีการแบบว่านำมาเล่าให้ฟังนะฮะเพราะคดีคงจะออกมามากมายฮะคนเคยทำผิดนี่บางครั้งบางทีนะฮะมันจะทำผิดซ้ำๆไอ้นะถ้าสูตรว่าเขาจับไม่ได้แล้วมันจะมีลายต่อไปมันจะมีลายต่อไปเรื่อยๆออกมาเรื่อยๆนะแล้วก็สุดท้ายสุดแล้วก็ไม่รู้สิใครจะเป็นผู้โชคร้ายคนนั้นนะอ่ะว่ากันไปสวัสดีพี่มนพด้วยกันละกันสวัสดีเช่นบ่ายครับพี่มนพมาแล้วนะฮะมาเดี๋ยวมาฟังเพลงต่อเดี๋ยวจะขอไล่ตั้งเพลงก่อนยังไม่จบตอนนี้กำลังไล่ตั้งเพลงนะฮะที่คุณผู้ฟังส่งมาอาจจะมีสลับตำแหน่งคิวเพลงกันบ้างเพราะว่าจะให้จังหวะมันเข้ากันเนาะมันจะได้ไม่กระโดดเกินไปเดี๋ยวเพลงช้าเพลงไวนะครับเนาะวงฟรีกับวงฟรีกนะครับเพลงนี้กันละครั้งหนึ่งนะครับ

วงเฟรกนะครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่ากาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วนะฮะเมื่อก่อนเราจะได้ยินจากนิทานเนาะกาลครั้งหนึ่งเจ้าชายกับเจ้าหญิงนี่นะเดี๋ยวนี้เขายังเล่านิทานกันอยู่ใช่ไหมฮะตามโรงเรียนต่างๆเมื่อก่อนไม่รู้เป็นไรเนาะเวลาบทเล่านิทานเราจะตั้งใจฟังมากเนาะจินตนาการไง สวัสดีพี่ศรีนาถได้กันฮะพี่ศรีนาถมาแล้วนะครับพี่โอกำลังกินนี่เลยนะฮะกระเพราหมูกรอบฮาลาลนะฮะพี่โอว่าคนผัดใส่ผ้าหิยะผ้าคลุมด้วยนะโอ้จริงเหรอพี่เขาผ่านไปด้วยเขาแอบชิมไปด้วยหรือเปล่าแหมกำลังกินข้าวอยู่เอาฟังเพลงไปด้วยแล้วกันนะฮะจะกินข้าวจะขับรถเนาะหลากหลายมากมายนี่ฮะพี่ลองว่าดีใจครับพูดถึงข่าวฆาตกรรมนี่นะอยากให้เอาประหารตัดหัวมาใช้อีกรอบหนึ่งเหมือนสมัยโบราณนะฮะโอ้โหน่ากลัวมากนะพี่จะคาดลำดาบคมขวัญนะฮะมันก็อย่างว่าเนาะนะอย่างวันก่อนที่ดีเจเล่าขายฟังว่าการการอะไรนะการเลิกการที่จะการยกเลิกนะการฆ่าการยกเลิกการประหารชีวิตนะในประเทศที่เป็นฝรั่งนะเขาทำกันหลายประเทศแล้วไทยของเราเองก็อยากจะเป็นแบบนั้นเพราะว่าเวลาทุกครั้งที่ไปประชุมอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะถามว่าประเทศไทยคุณนะคุณยกเลิกการฆ่าตัวตายหรือยังเนี่ยอะไรประมาณนี้นะซึ่งหลายๆคนไทยก็ไม่เห็นด้วยนะไทยไม่ได้ยกเลิกนะฮะแต่เขมรยกเลิกแล้วนะอยากจะทันสมัยเหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาเลยสิยกเลิกการฆ่าตัวตายแต่เอาทหารไปตายหลายพันนะเป็นหมื่นหนึ่งหมื่นนายอ่ะคุณเซนนะแหมทำเป็นแบบว่าโอ้ยอยากจะทันสมัยอยากจะเป็นประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเป็นประเทศที่แบบทุกคนเท่าเทียมนะฮะเรายกเลิกการประหารชีวิตแล้วหน้าอะไรเงี้ยปรากฏว่าฆ่าหนักกว่าไทยอีกนะสร้างภาพส่วนไทยนี่ไม่ได้ยกเลิกนะฮะแต่ว่าอาจจะแบบว่ามันต้องถึงที่สุดจริงๆอ่ะถึงจะประหารชีวิตอ่ะแต่ก็เบาลงในการฉีดยาเมื่อก่อนที่ดิจิตอลข่าวเนาะอย่างที่เอาคอล่าอีกรอบนึงย้อนอีกรอบนึงคือมีประเทศที่เจริญแล้วอย่างเช่นโรมาเนียนะครับฝรั่งเศสอังกฤษต่างๆหลายประเทศนะฮะที่เขายกเลิกแล้วประเทศคือเอาง่ายๆมาคุงเป็นประเทศที่นักฟุตบอลเก่งๆทั้งนั้นเลยเยอรมนีอะไรพวกเนี้ยนะฮะคือประเทศที่บอกว่านักบอลเก่งทั้งนั้นเลยที่เขายกเลิกการฆ่าตัวการประหารชีวิตแล้วแต่เขาจะให้โทษอื่นแทนอย่างเช่นจำคุกตลอดชีวิตอะไรกันต่างๆนะครับส่วนอเมริกาจีนข้อมูลนี่เขาบอกว่าประเทศจีนเนี่ยมีการฆ่าเยอะมากเหมือนกันแต่เขาไม่ได้เปิดเผยหมายถึงว่าการประหารชีวิตนะฮะเพราะจีนเป็นประเทศที่ค่อนข้างจะปิดเนาะเขาจะไม่ให้ชาวบ้านรู้ว่าเขามีอะไรภายในบ้านส่วนประเทศที่ฆ่าตัวตายน่ากลัวสุดก็คงจะเป็นประเทศแถบแขกทั้งหลายฮะซาอุดิอาระเบียอะไรพวกนั้นนะอะไรพวกนั้นนะที่เป็นแขกทั้งหลายอ่ะเขาบอกว่ายังมีบางประเทศที่ใช้วิธีการแขวนคออยู่การแขวนคอการตัดคอยังมีอยู่นะฮะประเทศแถบแขกนะฮะแต่ส่วนมากจะเป็นการยิงเป้าการฉีดสารพิษเข้าสู่ร่างกายการฉีดยาสารพิษเข้าสู่ร่างกายอันนี้คือการประหารชีวิตในประเทศแถบนี้ซึ่งประเทศแถบแขกทะเลทรายฮะยังใช้วิธีการประหารชีวิตเยอะที่สุดในโลกนี้เพราะว่ามีผู้ก่อการร้ายมีโจรเยอะมันค่อนข้างจะโหดร้ายอิสลามหรือว่าพวกแขกพวกนี้นะฮะยังใช้กันอยู่ครับอเมริกาก็ยังมีอยู่เหมือนกันฮะอเมริกาเคยยกเลิกไปพักหนึ่งแต่ก็แต่ว่าโจรต่างๆมันเยอะเขาก็เลยเอากลับเอามาใช้อีกรอบหนึ่งการประหารชีวิตที่อเมริกาแต่จะเป็นการลักษณะของการฉีดยาข้อสารพิษแทนจะไม่ใช่การประหารที่โหดร้ายนะฮะส่วนไทยเองของเราก็คือเคยใช้ประหารชีวิตในอดีตเคยมีการฆ่าเหมือนกันนะฮะการประหารชีวิตเหมือนกันอย่างเช่นกรณีที่น่ากลัวสุดคือมีปี61ที่ผ่านมามีโจรนะฮะเข้าไปเหมือนกับทำร้ายร่างกายเด็กวัยรุ่นนะฮะก็คือใช้มีดดับแทงเลยโอ้โหหลายสิบแผลเป็น40-50 แผลเลยเพื่อชิงโทรศัพท์มือถือฮะแล้วก็เป็นเด็กวัยรุ่นอายุแค่20 ต้นๆเองเป็นนักศึกษาคือทางศาลก็ให้เหตุผลว่าใช้ความโหดเหี้ยมมากแล้วก็เป็นเยาวชนด้วยเขาเลยตัดสินประหารชีวิตทันทีเลยแล้วก็คือการใช้การฉีดยาเข้าร่างกายไม่ได้ยิงเป้านะฮะฉีดยาเข้าร่างกายให้นอนตายไปเลยอันนี้คือไทยล่าสุดเมื่อปี61นะอดีตก็เคยมีเหมือนกันมีฆ่ายกครัวอย่างเงี้ยฮะก็เคยมีเหมือนกันนะฮะที่ดังๆสมัยอดีตกาลก็จะมีประเด็นของส่วนมากคุณฟังที่เขาจะตัดสินประหารชีวิตคือเขาจะดูว่า1ฆ่ายกครัว2ฆ่าเด็กเยาวชนอย่างกรณีของอะไรที่จำไม่ได้ฮะมีหญิงสาวคนหนึ่งฮะอดีตกาลแล้วนะฮะที่ผัวของนางอ่ะลักพาตัวเด็กน้อยฮะเด็ก5-6 ขวบเองผู้หญิงเนี่ยเป็นคนบุคคลดูแลเด็กนะฮะเป็นเหมือนพี่เลี้ยงไงฮะและตัวของผัวนางอ่ะต้องการลักพาตัวเด็กคนนี้ซึ่งตัวของภรรยาก็ไม่ยินยอมนะเขาบอกว่าเขารักเด็กคนนี้มากเขาเป็นพี่เลี้ยงนะฮะสุดท้ายต้องยอมทำตามผัวผู้สุขผัวบังคับก็คือลักพาเด็กไปแล้วไปฆ่าทิ้งเลยยิงทิ้งนะฮะแล้วก็เอาไปฝังศพฝังในดินนะฮะโอ้ตอนนั้นคือโดนทั้งผัวทั้งเมียเลยตัวของผู้หญิงเนี่ย
ร้องไห้หนักมากว่าเขาไม่ได้ตั้งใจเขาไม่ได้ตั้งใจเขารักเด็กคนนี้มากแต่เขาต้องทำตามผัวเงี้ยอันนี้ถ้าหลายๆคนไปดูอ่านดูเรื่องราวย้อนหลังหรือว่าในคลิปใน YouTube มันมีหมายถึงว่าเขาสัมภาษณ์นะเขาสัมภาษณ์ในส่วนของราชธรรมนะฮะตัวของผู้หญิงเนี่ยร้องห่มร้องไห้หนักมากว่าไม่อยากจะตายเพราะเขาต้องทำตามผัวเงี้ยฮะแต่ก็มีเรื่องเล่านะในเรือนจำบอกว่ามีวิญญาณเสียงผู้หญิงนะมาร้องห่มร้องไห้เงี้ยนะหลังจากที่ตายไปแล้วอะไรเงี้ยเออก็เป็นเรื่องเล่าเฉยๆนะแต่เรื่องจริงอาจจะไม่มีก็ได้ก็เป็นเรื่องเล่าแต่ว่าในส่วนของการฆ่าจริงๆเป็นพี่เลี้ยงนะฮะลักพาตัวเด็กไปให้ผัวเอาไปยิงทิ้งแล้วฝังดินสุดท้ายโดนยิงเป้าทั้งคู่เลยยิงเป้านะฮะในยุคนั้นเขายิงเป้านะฮะนะครับพี่โอจังหวัดตราดสวัสดีด้วยกันละกันนะฮะฟังเพลงฟังข่าวกับดีเจส่งลิงก์เพลงมาด้วยนะครับเพลงเลยแหละฮะเดี๋ยวจะหาให้เจนแล็บเนาะในสักครู่หายฟังแล้วกันนะที่ฝากไว้นะฮะขอเพลงคึกๆยามบ่ายนะครับดีเจเดี๋ยวสักครู่เพลงไวจะมาพี่รอแป๊บหนึ่งรอสักครู่แล้วกันนะฮะพี่ชายบ้านโฮงพี่ชายลำพูนครับของไทยแนะนำให้ปล่อยมดแดงกัดให้ตายไปเลยครับประหารชีวิตธรรมดามันลงโทษจริงๆดีเจว่านะจริงปล่อยมันทรมานด้วยวิธีการต่างๆน้องก็ดิ่มกันเนาะมันจะดูรุนแรงไปไหมเอาน้ำกรดสาดเนี่ยโอ้ไม่ไหวน้องมันดูแรงไปปะแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่ามันก็ต้องทำนี่จริงๆนะฮะจริงๆนะไอ้คนเนี้ยที่มันฆ่าเนี่ยรู้ป่ะฮะเขามีอาการทางจิตนะข้าจะไม่รู้เรื่องไม่รู้ร้อนรู้หนาวก็ได้เนาะนะฮะพี่หลองชัยนาทนะครับนี่ส่งภาพอดีตการมาที่เขาประหารชีวิตการตัดคอนะฮะมันมีอดีตการมีในสมัยรัชกาลที่อะไรต่างๆเมื่อก่อนนะ100 2 300ปีที่แล้วนะฮะก็ตัดคอจริงๆในสมัยนั้นนะฮะพี่บอยวันนี้เจอครับฝนตกช้ำๆเลยครับตอนนี้ที่พัทลุงนะฮะฝนตกเฉยเลยนะฮะหน้าฝนนี่ไม่แน่ไม่นอนพี่จะตกก็ตกเลยนะฮะพี่ต้นคงบ่าวลำพูนบอกว่าดีเจครับเฝ้ารายการเฝ้าสถาน

นี่บีพีดีโอมาได้2วันแล้วฮะไม่ได้ยินดีเจมาจัดรายการวันนี้มาแล้วขอเพลงรอของกะลาได้แล้วกันนะฮะพี่ต้นคงบ่าวลำพูนที่อิสราเอลนะฮะแล้วก็เดี๋ยวนะดีเจไล่ดูข้อความก่อนนะครับเครื่องประหารหัวสุนัขครับดีเจครับเครื่องประหารหัวสุนัขเลยนะตัดไปเลยนะฮะเขาเรียกว่ากิโยตินนะพี่คุณฟังเคยเห็นกิโยตินไหมกิโยตินเนี่ยเขาค่อยใช้ในสมัยของฝรั่งเศสเมื่อก่อนคุณฟังฮะคือเมื่อก่อนเขาประหารกษัตริย์เลยนะนะฮะคือกษัตริย์ฝรั่งเศสเมื่อก่อนฝรั่งเศสเคยมีกษัตริย์ฮะรัสเซียก็เคยมีเหมือนกันไอ้เล่าให้ฟังนะฮะประเทศฝรั่งเศสเนี่ยเมื่อก่อนเคยมีกษัตริย์ปกครองแต่ว่าปกครองยังไงไม่รู้เหมือนกันจนประเทศชาติชิบหายนะฮะหมายถึงว่าตัวของประเทศนะครับกษัตริย์ผู้นำประเทศไม่ดูแลเอาเงินไปปลนเปลือไปใช้ไงฮะเป็นผู้นำที่ไม่ได้เรื่องไงฮะสุดท้ายชาวบ้านนะฮะเขาก็เลยจับดิจะไม่ได้จำไม่ได้นะว่าเรื่องยังไงนะฮะก็คือหมายถึงว่าเขารัฐประหารนะฮะก็คือตัวของชาวบ้านหรือว่าคนที่ปฏิวัติเนี่ยเขาจับกษัตริย์และญาตินะฮะไปตัดคอและเสียบหัวประจานแล้วก็จบเลยจบสถาบันกษัตริย์นะฮะของประเทศฝรั่งเศสนะตั้งแต่นั้นมาเลยเนี่ยอันนี้คือในยุคนั้นนะฮะส่วนรัสเซียยูเครนก็เหมือนรัสเซียตอนนั้นเป็นโซเวียตอยู่ก็เหมือนกันนะฮะกษัตริย์ไม่ได้เรื่องกษัตริย์มีลูกอยู่4-5 คนมีอยู่ลูกอยู่5 คนนะฮะกษัตริย์เนี่ยอยากจะให้ลูกชายปกครองประเทศแต่ลูกชายเกิดมาไม่สมบูรณ์เรื่องนี้คุ้นๆเนาะเกิดมาไม่สมบูรณ์มีโรคประจำตัวนะฮะก็เลยเหมือนกับประมาณว่าเอาจ้างโหนเข้ามาอยู่ในวังตัวเองในสมัยนั้นนะของโซเวียตนะฮะแล้วก็กษัตริย์ก็ไม่ทำการทำงานนะครับเอาคนไปสู้รบกันนะคนตายแบบมหาศาลเลยเหมือนฮุนเซนนะฮะคนตายมหาศาลเลยแล้วชาวบ้านก็ไม่พอใจกษัตริย์ของโซเวียตในตอนนั้นก็เริ่มมีการเขาเรียกว่าทำชุมนุมกันนะฮะชุมนุมกันสุดท้ายเขาจะประหารนะเขาจับกษัตริย์นะฮะแล้วก็ลูกสาวลูกชายไว้เนี่ยเอาไปขังไว้นะครับในคุกก่อนในห้องมืดในคุกก่อนจับเลยนะจับกษัตริย์เลยนะฮะไปไว้ในห้องมืดหลังจากนั้นนะฮะเขายิงทิ้งทีละคนเลยนะฮะโหดร้ายมากเลยยังมีภาพอยู่เลยนะฮะภาพนี่หมายถึงว่าภาพสุดท้ายของกษัตริย์ดิจิจำชื่อไม่ได้โรมานอฟใช่โรมานอฟนะฮะเขายิงทิ้งเลยนะฮะเอาลูกสาวมาลูกสาวอยู่นี่ทุกคนร้องห่มร้องไห้กันนะฮะแล้วตัวเพชฌฆาตก็ยิงกษัตริย์เหมือนจะยิงใครสักคนทิ้งก่อนแล้วคนสุดท้ายจะเป็นลูกสาวนะฮะลูกสาวลูกชายทิ้งตอนท้ายทุกคนตายคากระสุนเลยเขายังเก็บภาพนะเขาเรียกว่าเป็นรอยกระสุนปืนแล้วก็เป็นผนังห้องนะฮะที่เขาเก็บไว้อยู่เลยแล้วก็ศพก็ถูกฝังไว้ก็เป็นศาสนาคริสต์เนาะถูกฝังไว้ทุกปีก็จะมีการรำลึกถึงกษัตริย์หลังจากนั้นมาก็คือจบสิ้นสถาบันกษัตริย์ของรัสเซียของโซเวียตตั้งแต่นั้นมาเลยทีเดียวนะฮะคือจุดเริ่มต้นมันเกิดจากการที่กษัตริย์นักปกครองเนี่ยไม่ได้เรื่องนะฮะไม่สนใจประเทศปล่อยประเทศชิบหายวายวอดอย่างเงี้ยประมาณนี้ก็นำมาสู่การเนี่ยประมาณนั้นแหละคล้ายๆไทยนิดนึงนะฮะหรือเปล่านะฮะไม่แน่ใจเหมือนกันหมายถึงว่าพอดเรื่องนะฮะเฉยๆที่ช่วงก่อนๆที่ด้อมส้มนะฮะคล้ายๆกันนะฮะแต่ว่าไทยไม่ได้ขนาดนั้นนะไม่ได้ขนาดนั้นนะครับไม่ได้โอ้มันไม่ได้มันรุนแรงมันเวอร์ไปนะฮะก็เลยเป็นเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นนะฮะในยุคสมัยนั้นนะฮะส่วนเนี้ยเรื่องของชาวบ้านที่ทำคดีอันเนี้ยก็ต้องรู้กันว่าสุดท้ายนะโทษมันจะเป็นยังไงนะฮะเมื่อก่อนการฆ่ากันนี่ก็ฆ่าเหมือนหมาเหมือนแมวเลยนะจะบอกให้ฟังนะฮะโปเต้โปแตะมาแล้วจ้ะพระราม7รายงานตัวดื้อฝากบอกตื่นได้แล้วจ้ะดื้อครับดื้อตื่นได้แล้วจ้าดื้อตื่นได้แล้วนะฮะตื่นมาอรุณสวัสดิ์แล้วไปหลับต่อได้เลยนะฮะข้อความยังมาเรื่อยๆนะฮะในช่วงนี้นะฮะพี่บุฟฟี่เฟิร์สว่าเผานั่งยางไม่ได้เจอทรมานดีนะฮะคุณฟังมันอย่างนี้ถ้าสุวรรณไทยทำแบบนั้นเนี่ยมันจะถูกนานาประเทศเขาเรียกว่าโจมตีเพราะประเทศที่พัฒนาแล้วฮะอย่างที่เราให้ฟังเนาะอย่างประเทศที่เขามีนักบอลที่เก่งๆอ่ะเขาจะมีนักสิทธิมนุษยชนอยู่วันนี้ที่เชียงใหม่นะยังมีเรื่องมีราวอยู่เลยนะฮะวันนี้มีการชุมนุมกันที่สถานทูตจีนประจำประเทศไทยก็คือมันมีการปล่อยสารพิษลงแม่น้ำกกลงแม่น้ำในพม่าดิฉันก็งงอยู่เหมือนกันนะฮะคือเหตุการณ์มันเกิดที่พม่านะครับแต่คนประท้วงมาประท้วงที่เป็นที่เชียงใหม่นะฮะประเทศจีนเนี่ยไปลงทุนทำเหมืองแร่ที่พม่าแล้วมันมีสารพิษปนพ่นลงแม่น้ำทำให้ปลาตายทำให้ประชาชนได้รับสารพิษนะครับแต่นะไปร้องเรียนที่พม่าไม่ได้เรื่องเขาเลยมาร้องเรียนที่ประเทศไทยที่ประเทศไทยนะฮะที่เชียงใหม่วันก่อนก็มีการแบบต่อสู้กันด้วยเหมือนมีคนแขนหักไปด้วยสักอย่างนะฮะด้วยนะฮะก็คือเป็นนักสิทธิมนุษยชนนะฮะในประเทศแต่ละประเทศมันจะมีนักสิทธิมนุษยชนนะฮะคอยกำกับอยู่ถ้าสมมติว่าไทยเอาโจรเป็นเผานั่งยางปุ๊บโอ้พวกนี้ดิ้นเลยแม่ดิ้นแบบปั๊บปั๊บไปทำแบบนี้ไม่ได้คุณทำเกินกว่าเหตุนะฮะคุณจะต้องดำเนินการวิธีอื่นประเทศเขายกเลิกกันแล้วมันจะมีนักสิทธิมนุษยชนนะฮะที่เขาจะเคลื่อนไหวเหมือนเขาแล้วไงที่คุณฝั่งจำข่าวได้ไหมฮะที่ไทยมีการยิงทหารเขมรทิ้งอะฮะ
ที่มีการต่อสู้กันก็จะมีนักสิทธิมนุษยชนนะทั้งไทยและต่างประเทศออกมาว่าไทยทำเกินกว่าเหตุคุณไปยิงทหารพม่าทหารเขมรทำไมเขาก็มีลูกมีเมียเขานะเขาต้องดูแลคุณทำเกินกว่าเหตุเราขอประนามทหารไทยเราขอประนามรัฐบาลไทยประนามกองทัพบกของไทยทำเกินกว่าเหตุมันจะมีนักสิทธิมนุษยชนนะฮะที่คอยออกมาสั่นสะเทือนวงการก็เหมือนในงานพิศวัตที่เชียงใหม่ฮะที่อันนั้นเนี่ยที่อะไรนะที่สารพีฮะสารพีเขาจะปลูกต้นยางโบราณไว้ร้อยกว่าปีแล้วต้นยางเป็นต้นยางโบราณทุกปีไอ้กิ่งต้นยางมันจะหักมาตกใส่ชาวบ้านตายทุกปีเลยทีเดียวนะฮะพอทางจังหวัดจะมีการตัดปั๊บมันจะมีนักสิทธิมนุษยชนออกมาเรียกร้องว่าคุณตัดทำไมคุณไม่อนุรักษ์ธรรมชาติต้นไม้ก็มีชีวิตจิตใจเขากำลังต้นไม้กำลังถูกทำลายเพราะบุคคลรุ่นใหม่เนี่ยมันจะมีคนที่คอยขัดขวางครับเออลองดูสิถ้าเผานั่งยางมดโดนแน่นะฮะเออนะครับ พี่ชัยว่ามดแดงมีเยอะนะฮะ นะครับพี่สดบอกว่าหนังว้องครับหนังยางตะเกียบดีดเลยฮะ แต่ละอย่างแต่ละสิ่งเนาะคุณฟังฮะแหมนี่พี่เหาะส่งภาพมาบรรยากาศร้อนๆ นะจ๊ะเมฆเต็มฟ้าแต่ไม่บังแดดครับไหนอ่ะฟังเพลงไปแล้วกันจะได้หายร้อนในช่วงเวลานี้ด้วยกันละกันครับนะนี่ไงเครื่องตัดหัวนี่พี่ช่างหลองส่งภาพมาเครื่องตัดหัวนะฮะกิโยตินนะฮะเครื่องตัดหัวนะฮะพี่อ้อยว่าเรื่องราวที่จะเล่าในคุ้นๆเด้อนะฮะอ่ะพ่อหมูมาแล้วจ้าพ่อหมูทักทายพ่อหมูด้วยกันนะแอดมินเพจคนโสดนะอะไรนะแอดมินเพจแล้วนะพ่อหมู

แต่มีอยู่คนหนึ่งที่ยอมให้ตัดหัวตัวเองเพื่อรักษากฎหมายไม่ให้ศักดิ์สิทธิ์คนนั้นก็คือพ่อปันท้ายนรสิงห์ครับมีอยู่คนหนึ่งที่ยอมให้ตัดหัวตัวเองเพื่อรักษากฎหมายไว้ให้ศักดิ์สิทธิ์นะฮะคนนั้นคือพ่อปันท้ายนรสิงห์ครับแล้วหันมาดูปัจจุบันนะฮะมีสักกี่คนที่ยอมสละชีวิตแบบนี้คงยากพี่ทุกคนต่างล้วนเห็นเขาเรียกว่าเป็นประโยชน์ของตัวเองเป็นหลักอย่างเดียวเลยนะฮะอันนี้คือเรื่องราวของเด็กๆเราค่อยมาคุยกันเนาะแหมคุยกันซะยาวเลยดีเจคุยกันซะยาวทีเดียวนะฮะมาเรามาฟังเพลง AI สัก2เพลงไหมฟังเอง AI สัก2เพลงนะวันนี้บ่าย 2:33 นาทีก็แล้วกันนะฮะช่วงนี้เวลานี้นะครับเดี๋ยวเจไล่ตั้งเพลงก่อนเดี๋ยวค่อยมาเล่าข่าวกันต่อเนาะ

ินดีที่จะทำนะครับนาราโน่ในเวอร์ชันของ AI ขอ AI 2เพลงเดี๋ยวเราขึ้นจังหวะเพลงไวกันจะได้คึกคักกันจะได้ไม่ง่วงกันเนาะเดี๋ยวค่อยเล่าข่าวกันหลังบ่าย3ก่อนแล้วกันรอทางอุบลเขาลิงสัญญาณก่อนจะได้ฟังพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดเพลงนี้แล้วก็จะขึ้นเพลงไวกันสักช่วงนึงจะได้คึกคักตาเปิดกันเนาะอาจจะเล่นเพลงยาวๆสำหรับการพูดคุยกันไปนะครับสำหรับบ่ายนี้3สิงหาคมครับ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าทนเจ็บครับเมื่อเช้าพี่ณัฐพงษ์องครักษ์นครนายกทักมาบอกว่าอากาศร้อนๆเลยฝากเพลงไว้ช่วงบ่ายพี่ณัฐพงษ์อยู่เปล่ารักเธอเท่าชีวิตนะของบางแก้วนาเดี๋ยวจะอ่านชื่อเพลงแป๊บนึงนะครับว่ามีเพลงอะไรกันบ้างที่คุณฟังส่งมาแล้วก็เช็คถ้ามีไม่มีชื่อใครบอกกล่าวกันด้วยจะได้ใส่โปรแกรมไว้ให้นะครับเนาะแน่พี่จุ๋มระยองฟังอยู่ป่ะพี่จุ๋มเมื่อวานพี่จุ๋มเข้ามาเชียงใหม่เมื่อวานเชียงใหม่ตอนเย็นฝนตกคุณฟังว่าจะชวนดีเจไปหาอะไรทานจิ้มจุ่มทานมาหาอะไรกินสักหน่อยว่าฝนตกนะฮะพี่จุ๋มอยู่ป่าววันนี้เที่ยวเชียงใหม่บอกว่าอีกหลายวันอาจจะอยู่อีกสัก 2-3 วันนะฮะพี่จุ๋มพี่จุ๋มระยองนะฮะแล้วก็มีเดี๋ยวไล่ดูข้อความนิดนึงนะฮะอ่านชื่อเพลงแป๊บนึงนะครับถ้าไม่มีชื่อเพลงใครทักบอกเลยนะเดี๋ยวมีรักเธอเท่าชีวิตครับเราจะขึ้นเพลงวายกับเพลงของพี่อีทวงฟลายผมมันไม่ใช่วัวดีวานะดีเกินไปนะฮะของสมัยบัฟฟาโลด้วยเพียงพอจากโปเรโต้ครับที่เดิมโปเรโต้ด้วยเพลงสามชาติมันนะฮะยอมขอบตาดำในเวอร์ชันรีมิกซ์นะฮะนะฮะหนึ่งบีเคแบนด์ของก้อยครับเพราะพี่รักจริงครับให้แจ็คแทงใจเบิร์ดกับฮาร์ดเพลงเพ้อมีคำเป็นร้อยนะครับของ Power Pad ด้วยหนุ่มสอนรามครับเพราะมีเธออลิสมันครับหนึ่งเพลงที่ฝากไว้เมื่อกี้จากพี่โอนะฮะลงแดงรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงจากทิกชิโร่ครับโลกที่แบกไว้จากมนัสวีประมาณนี้นะมีชื่อเพลงใครที่ไม่ได้อยู่ในโปรแกรมบ้างแจ้งบอกกล่าวกันได้นะจ๊ะเอโปเต้ดื้อตื่นแล้วเมื่อกี้แล้วไปหลับต่อแล้วบอกว่าอรุณสวัสดิ์แล้วไปหลับต่อแล้วค่ะราตรีสวัสดิ์ต่อแล้ว จะไปตามหารางวัลที่หนึ่งที่เชียงใหม่ไปไม่ทันคนเชียงใหม่แหมโปเต้วันก่อนโปเต้เข้ามาเชียงใหม่นะฮะมาตามหาหวยมาซื้อหวย975ได้ไปแล้วเกือบ3ตัวตรงแล้ว975ออก479แม่โปเต้นี่นะดวงไม่มาโปเต้เกือบแล้วโปเต้เกือบละเดี๋ยวมาแน่อ๋อเพลงพี่บอยใช่ๆเดี๋ยวใส่ในช่วงเพลงวัยพี่เกือบลืมเพลงอะไรนะเมื่อกี้เพลงที่เป็นเพลง AI นะตั้งแล้วลืมเดี๋ยวเป็นเพลงแปลกหนึ่งเพลงรู้ป่ะเพลงออกไปซะหนูนี่เอาไว้ก่อนเนาะมันจะแรงเกินนะครับเนาะโอเคมาคนเดียวกันของฟรีแฮนด์โอเคค้างลืมไป2เพลงนะฮะพี่บอยวันนี้เจอุตส่าห์โดเนทให้ลืมเพลงไปได้ไงเนี่ย เอาเพลงแกล้งหนึ่งเพลงมามีชื่อเพลงใครไม่อยู่ในโปรแกรมบ้างส่งมาจะได้ใส่เอาไปให้ฟังเนาะในช่วงเวลานี้นะฮะพี่มโนวันนี้เจอครับมีเราจะเล่าสู่กันฟังดีเจครับลูกสาวนะครับตามหาคุณพ่อไม่เจอกันนาน26ปีพี่มนพนี่เขามีลูกสาวคนหนึ่งซึ่งจากกันไปพี่มนพใช่ไหมหายกันไปตั้งแต่อายุได้2ขวบเป็นคนที่แบบเดินทางบ่อยเนาะตามหาพ่อไม่เจอกันนานนะครับ26ปีล่าสุดมาเจอกันที่เชียงใหม่บอกว่าจากลูกสาวไปตั้งแต่อายุ2ขวบไม่เชื่อว่าจะมาตามหาพ่อเจอที่เชียงใหม่นี่ส่งภาพลูกสาวมาให้โอ้สวยเหมือนพ่อเลยนะเนี่ยนะลูกสาวนะฮะหุ่นดีแข้งขายาวเหมือนพ่อเลยนะเนี่ยนะฮะไม่น่าเชื่อทุกอย่างมันกลมเนาะมันมาเจอกันได้นะฮะหลายหลายคนเคยมีอดีตครับอาจจะเคยจากกันไปตั้งแต่สมัยอดีตก็กลับมาเจอกันได้เดี๋ยวนี้โลกโซเชียลเนาะมันก็อาจจะตามหากันได้ง่ายขึ้นบ้างนะฮะรักเธอเท่าชีวิตครับเพลงจากบางแก้วนะครับ

รักเธอเท่าชีวิตแคปเพลงจากบางแก้วทักทายละลินดาด้วยนะฮะผมว่าคุณพ่อคุณลูกตามหากันจนเจอแต่ละลินดายังไม่เจอเนื้อคู่เลยค่ะขอไปส่งเด็กๆก่อนนะฮะไม่เจอเนื้อคู่หรือเลือกเยอะยายละลินดาเลือกเยอะหรือเปล่าเธอนะฮะบางคนก็เยอะนะมาเราขึ้นจังหวะเพลงกันดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้าค่อยเล่าข่าวกันนะฮะดีเกินไปใดเกินปีครับเดี๋ยวมีเพียงพอเท่าเดิมด้วยมาส่งมาช่วงนี้กับเพลงที่อยากฟังกันนะครับ

ยังล็อกเลยนะฮะดีเกินไปครับเพลงนี้เลยมาเราขอร็อกต่อยสัก 2-3 เพลงดีกว่านะครับในช่วงเวลาบ่ายสามเอาให้มันร้อนให้มันหนักไปเลยมาร้อนก็ร้อนเพลงก็ล็อกมากระแทกอารมณ์ไปเลยนะฮะเพียงพอครับจากโปเตโต้ครับ

โอ้โหอย่างมันทีเดียวนี่คือเพียงพอครับเพียงพอและพอเพียงนะครับสองเพลงได้ไหมล็อกต่อเลยดีกว่านะฮะทักทายพี่สุนทรด้วยกันเลยกันฮะวันนี้มุ่งหน้าสู่ชลบุรีนะครับห้วยปราบนะฮะเพิ่งถึงบางปะกงครับดีเจเดินทางไกลไปเรื่อยๆฟังเพลงไปตอนนี้แวะกินข้าวอยู่พี่สุนทร

ที่เดิมจะที่เดิมนะฮะเพลงจากโปเลโต้เป็นการล็อกไหมล็อกมากเลยนะฮะขอหนึ่งเพลง AI ได้ไหมนะหนึ่งเพลง AI ชื่อเพลงว่ารุ่นละลายซับคุณผู้ฟังมันเป็นยังไงรุ่นละลายซับขอฟังหน่อยสิมานี่อันนี้ขอมาจากนี่นะช่างบอยพัทลุงนะช่างฟอร์ดมาสด้านะครับมันจะต้องเป็นเกี่ยวกับแบบว่าคนเฒ่าที่แบบแน่ๆเลยอ่ะ

0: ได้บ้านได้คอนโดอยู่ได้ไอโฟนนี่เนาะนะฮะมาออดมาอ้อนนะฮะ
1: แค่เกิดก่อนหมอบอกให้กินของอ่อนๆเลยถามหมอกลับไปกินเด็กได้ไหม
0: คนทำเพลงนี้มันต้องมีปมแน่ๆเลยดีเจว่านะและวงเดียวด้วยนะมันต้องมีปมมันต้องมีอดีตนะ

แหมมันเป็นเพลงที่แบบว่าตรงกับหลายคนจังเลยเพลงนี้เนาะแหมแต่ท้ายพี่อู่บางใหญ่ก็แล้วกันนะฮะวันนี้จริงครับอู่ร้อนมากครับตอนนี้34องศานะฮะร้อนดีกว่าข้อเข่าเสื่อมนะอันนี้ไม่ได้เลยนะฮะพอแล้วพี่สวัสดิ์พอก่อนขออีกหนึ่งเพลงเหรอกำเดียวก่อนนะฮะเข้าสู่ช่วงของบ่ายสามนะ

นะครับอย่างนี้น่ารักนะฮะตอนเราก็สู่ชั่วโมงบ่าย3โมงกับที่นี่ครับ BP Radio กันละกันนะฮะส่งมาก็เปิดให้ฟังนะฮะทักทายคุณผู้ฟังทางมุนทริกด้วยนะฮะมาแล้วใช่ไหมเริ่มลิงก์สัญญาณแล้วนะฮะต้อนรับกันเข้าสู่ช่วงนี้วันนี้จะการตรงกับวันที่3นะครับเดือนสิงหาคมนะฮะวันนี้วันจันทร์ที่3สิงหาคมนะจ๊ะ269นะ

บรรยากาศช่วงเวลาพักบ่ายวันนี้เป็นไงบ้างร้อนไหมวันนี้ทางมุนทริกนะฮะน่าจะอากาศร้อนปกติเนาะเอาเลยนี่คือเซตเพลงไวที่ขอมาในชั่วโมงของบ่ายนี้เลยนะฮะกับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันฮะชิวๆด้วยกันตรงนี้ขอเพลงไวสักเพลงสองเพลงได้ไหมพอดีคุณฟังเขาขอเพลงไวเข้ามา2เพลงอ่ะเดี๋ยวจะมีเพลงใต้ฟัง1เพลงเดี๋ยวสักพักจะเข้าสู่เพลงช้าที่เบาลงแล้วก็มาเล่าขายฟังด้วยสำหรับบ่ายนี้เลยครับมาถึงเพลงของพี่อีทวงฟลายกันดีกว่าครับผมไม่ใช่วัวนี่หว่าจะไปกินซอยจุไม่ได้นะฮะถ้าตาย KW ด้วยกันละกันครับ

ไม่ใช่วัวไม่ใช่ควายนะเนี่ยไม่ใช่วัวไม่ใช่ควายอยากเป็นอะไรนะฮะเป็นอะไรนะเป็นม้าได้ไหมครับจะพาคุณฟังไปฟังเพลงใต้สักเพลงหนึ่งมาเออต้าวริเจครับเพลงมันดีนะอารมณ์เปลี่ยนเล็กน้อยนะฮะชื่อเพลงว่าเพราะพี่รักจริงครับเป็นนิก้อยอยากฟังนิก้อยมาแปลกแฮมาเดี๋ยวเรามาเล่าข่าวกันเนาะแล้วจังหวะเพลงให้เบาลงนะฮะ

พลงนี้แบบเก๋ๆดีเหมือนกันนะฮะและไม่ใช่เสียงอาจารย์ไข่มริฮอนน่านะ1 BK Band นะฮะแต่คิดว่าน่าจะทำเสียงให้คล้ายๆนะ เสียงแบบนี้นี่เจน Z ทำไม่ได้นะเสียงนี้นี่เจน C ทำไม่ได้นะฮะ นะฮะนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าพี่รักเพราะพี่รักจริงเพราะพี่รักจริงนะฮะส่งมาในช่วงเวลานี้เลยแล้วครับมาขออีกหนึ่งเพลงของซื้อฟูเดี๋ยวสักครู่จะมาเล่าข่าวกันละนะฮะทักทายทางบุญทลิกด้วยนะครับบุญทลิกเด็ดอุดมนาจรวยที่กำลังฟังกันอยู่นะครับทางออนไลน์ทั่วประเทศที่กำลังฟังกันอยู่ในช่วงเวลานี้นะครับจริงๆมี The Darkest Romance ด้วยนะครับเพลงเลยด้วยเพลงร็อกเอาไว้นุ่งก่อนเนาะเอาไว้ช่วงต่อไปก่อนเมื่อกี้ขอมาช้าไปหน่อย

ก่อนจะจากไปช่วยแกล้งบอกรักฉันหน่อยได้ไหมโอ้โหนะคำคำนี้นี่มันสุดยอดจริงๆนะฮะหลอกตัวเองกันสิหลอกใครก็หลอกได้แต่อย่าหลอกตัวเองก็แล้วกันนะฮะเอาละครับบ่าย 3:25 นาทีทักทายพี่เอกสตูลด้วยกันแล้วกันครับนะฮะเดี๋ยวจะมาเล่าข่าวกันละคุณฟังล่าสุดมีอัปเดตเข้ามาเมื่อช่วงชั่วโมงที่แล้วนะฮะก็เกี่ยวกับกรณีของการฆาตกรรมนะฮะที่เกิดขึ้นรัสเซียแล้วก็3เขาเรียกว่า3พ่อแม่ลูกนะฮะล่าสุดในฟลุ๊กนะฮะเขาบอกว่าปล่อยโฮอ่ะกลัวโทษประหารชีวิตเมื่อกี้เราช่วงที่แล้วเราพูดถึงประหารชีวิตใช่ไหมฮะเมื่อกี้คุณผู้ฟังทางมณฑลอาจจะไม่ได้ยินเนาะเดี๋ยวจะรีลันอีกรอบนึงนะฮะเรื่องของการประหารชีวิตในต่างประเทศด้วยนะฮะฟลุ๊กปล่อยโฮกลัวโทษประหารชีวิตปมฆ่ายกครัว3ศพเผยไอ้ป๋องบังคับผมหวั่นโดนฆ่าปิดปากเลยต้องทำตามโอ้โหให้จำอ่านรายละเอียดข่าวให้นะฮะเมื่อก่อนหน้าเขาฝากขังไปได้3คนเลยใช่ไหมเหลือคนนี้1คนเนี่ยจะเด็กสุดแล้วมั้งเนี่ยอายุ24ปีเดี๋ยวอ่านข่าวให้ฟังนะฮะประเด็นเกี่ยวกับประเด็นนี้นะซึ่งเป็นเรื่องที่หลายคนติดตามกันนะฮะนะครับเอาละครับบ่าย 3:00 ช่วงนี้มาก่อนที่เราจะไปฟังข่าวกันนะฮะช่วงนี้ฝากทวีตแท็กกันด้วย

0: ละกันนะฮะ True Detect นะครับร้านยำปูม้าเจ็ดยอดเชียงใหม่นะครับแล้วก็ร้านเจียวข้าวต้ม1บาทครับสปอนเซอร์จะดีของเราในช่วงเวลาของภาคบ่าย3ตรงนี้เลยครับ
1: ถ้าไม่ได้ใช้แพ็คเกจและซิมเนี่ยต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
2: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรีได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้องโกทราเวลจาก True Detect

เอ็มสปอร์ตใกล้แยกหลุยและสาขาเชียงใหม่บิสเนสพาร์คหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าเชียงใหม่ความอร่อยระดับภัตตาคารในราคากันเองพิเศษลด 10% แจ้งว่าฟังมาจากรายการวิทยุสำรองจองโต๊ะโทร0811115033 0811115033อย่าลืมแวะไปอุดหนุนกันนะฮะกับร้านจะยาวข้าวต้ม1บาทด้วยนะครับอาหารอร่อยมากบรรยากาศดีที่เชียงใหม่2สาขาครับแยกหลุยส์กำแพงแล้วก็สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าด้วยนะครับอย่าลืมแวะไปยำปูม้าเจ็ดยอดด้วยกันละกันนะครับนัวแซ่บกันได้ทุกวันที่ยำปูม้าเจ็ดยอดนะฮะมีทั้งอาหารมีทั้งส้มตำยำแซ่บนัวอาหารอีสานก็มีนะฮะแล้วตบท้ายด้วยเขาเรียกว่าเป็นของหวานเครื่องดื่มกันก็ได้ที่นี่ครบครันเลยนะฮะแล้วก็ซิมจากทรูดีแท็กนะฮะมีหลากหลายแพ็กเกจโปรโมชั่นเนี่ยให้คุณผู้ฟังได้เลือกกันนะฮะก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้เลยครับนะมาเดี๋ยวเรามาเล่าข่าวกันแล้วเดี๋ยวขอเปิดหนึ่งเพลงก่อนพี่สุนทรวัลย์ดีเจครับเมื่อกี้จะเล่าข่าวจะข่าวข่าวเรื่องฆาตกรรมใช่ไหมฮะผมดูโหนกระแสพุ่งมาครับแบบโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยว่าเฮ้มากๆเลยฮะเอาแบบเผาไฟในหนังเลยครับดีเจตามสภาพเนาะพี่เอกสตูนทักทายบอกว่าฟังยาวไปครับตอนนี้มาใช้หูฟังบลูทูธแล้วแบบสายขาดบ่อยเกินต้องหูฟังบลูทูธครับแต่แบตจะหมดนะไม่นานแบตจะเสื่อมนะฮะถ้าซื้อลำหูฟังบลูทูธนั้นแนะนำซื้อที่มันแบบว่าราคาแพงๆที่ 3-4 พันนะฮะ 2-3 พัน 3-4 พันแบตจะดีมากแต่มันก็เสื่อมนะอนาคตนะแต่มันจะเสื่อมช้าไงอาจจะใช้เวลาสัก 4-5 ปีมันจะเสื่อมฮะแต่เป็นหูฟังบลูทูธราคา 4-500 เนี่ยดีเจว่าไม่เกินปีกว่ามันก็ไปแล้วนะฮะตามคุณภาพตามราคานะฮะเพลงก็เพราะนะฮะข่าวก็สนุกครับวันนี้พี่ต้นคงบอกเอาไว้ม่วนอกม่วนใจมาขอฟรีแฮนด์หนึ่งเพลงเดี๋ยวมาเล่าข่าวละเรื่องราวของการจะโดนหรือเปล่าจะโดนฆ่าหรือเปล่าจะโดนไอ้จะโดนอะไรนะเขาเรียกว่าประหารชีวิตหรือเปล่านะฮะขอหนึ่งเพลงก่อนเดี๋ยวมาคุยกันครับ

0: นี้คือเพลงที่มีชื่อว่าคนเดียวกันนะฮะเพลงจาก Free Hand ที่ขอไปด้วยกันละกันนะครับนะฮะอ่ะมาดูข่าวกันดีกว่านะฮะตอนนี้คดีเรื่องราวของการฆาตกรรมไอ้ป่องไอ้ทงที่หลายคนติดตามข่าวเนี่ยนะฮะก็ยังมีหลายสื่อที่ต่างกันอยู่เมื่อกี้ก็ไปออกรายการโหนกระแสเนาะเดี๋ยวจะพยายามไล่ดูอยู่พอดีว่ามันเป็นรายการสดมันต้องดูย้อนไปเนาะเขาก็มีการเอาเหยื่อนะเหยื่อที่คือมันมีเดี๋ยวจะยังดูไม่จบไปคิดดูตัวอย่างมันมานะฮะก็คือมันมีอะไรนะเป็นสาวทอมใช่ไหมนะเขาบอกว่าเอาสาวทอมไปทำเมียด้วยโอ้นะฮะแล้วบังคับให้อยู่ด้วยกันขายยาบ้าอะไรประมาณนี้อย่างนั้นเลยทีเดียวคือแบบทำหนังได้เลยอะชกชนมากๆเลยนะเดี๋ยวคุณฟังไปดูย้อนหลังก็ได้เพราะเรื่องมันยาวมากนะมีการสัมภาษณ์ต่างๆนานาในอดีตต่างๆที่มันเกิดขึ้นที่ผ่านมานะครับเนาะแต่เอาเรื่องนี้ก่อนก็แล้วกันนะฮะนายฟุกปล่อยโฮนะโกรธโทษประหารชีวิตนะฮะปลอมฆ่ายกครัว3ศพนะครับเมื่อช่วงกลางวันที่ผ่านมานะครับที่นาจอมเทียนชลบุรีครับก็ตำรวจก็เดินทางมานะครับสอบปากคำเพิ่มเติมคือนายฟุกอายุ24ปีหนึ่งในผู้ต้องหาคดีฆ่ายกครัวฆ่า3ศพหลังพนักงานสอบสวนขออนุญาตศาลจังหวัดพัทยาเบิกตัวจากเรือนจำมาสอบสวนเพิ่มเติมนะครับเนื่องจากว่ายังมีหลายประเด็นที่ต้องรอการขยายผลนะครับโดยใช้เวลาสอบปากคำ1ชั่วโมงนะฮะอย่างที่บอกไปว่ามันมี2คดีเนาะแล้วก็ยังมีคดีที่ยังกำลังตามกันอยู่2คดีก็คือที่ว่าฆ่า2พี่น้องรัสเซียเนาะแล้วก็คดีฆ่ายกครัว3ศพที่มันเป็นข่าวเพราะแล้วก็เขาจับตัวการได้แล้วคือในป๋องแล้วก็เพื่อนร่วมทีมแล้วก็ยังมีตัวเล็กตัวน้อยอีก2คนนะครับที่ร่วมคดีด้วยทุกคนต่างให้การว่าถูกบังคับหมดเลยเพราะไอ้คนหลักป๋องเนี่ยมันเป็นคนที่มีอิทธิพลสูงมากแล้วเขากลัวนะครับกลัวก็ต้องทำตามนะครับนะฮะการสอบสวนครั้งนี้นะครับประธานสภาทนายความพัทยาเข้ามาร่วมฟังด้วยเหมือนกันนะครับจากคำให้การของนายฟุกยืนยันว่ารับรู้และเกี่ยวข้องเฉพาะคดีฆาตกรรมครอบครัวชาวไทย3รายเท่านั้นไม่ได้เกี่ยวกับรัสเซียรวมถึงกระแสข่าวที่ว่าอาจจะมีผู้เสียชีวิตรายอื่นก็คือไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยก็คือไปร่วมคดีกับเขาคือฆ่า3คนนี้นะฮะผู้ต้องหาปฏิเสธว่าไม่ทราบและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในกรณีอื่นนะนะฮะระหว่างการสอบสวนนายฟุกมีอาการเครียดและร้องไห้หลายครั้งนะฮะพร้อมรับสารภาพในข้อกล่าวหาที่ถูกแจ้งนะครับและขอให้ข้อมูลบางส่วนพนักงานสอบสวนเห็นว่าอาจจะเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีคนนี้อาจจะรอดนะฮะอย่างไรก็ตามนะฮะคือตัวการใหญ่มันต้องโดนหนึ่งคนถ้าจะโดนก็คือในป๋องนะที่จะโดนในส่วนการประหารชีวิตนะฮะแต่เขาไม่ประหารง่ายหรือเปล่าฮะเขาจะสืบจนรู้นะฮะเขาบอกว่ามีการสอบปากคำในฟุกนานนายฟุกมีการร้องไห้หลายครั้งนะฮะอย่างไรก็ตามรายละเอียดในสำนวนยังไม่สามารถเปิดเผยต่อนักข่าวได้เนื่องจากว่าอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและขยายผลต่อนะครับทนายความเปิดเผยว่าผู้ต้องหาอ้างว่าการเข้าไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาถูกนายป๋องบังคับทั้งหมดเลยแต่ประเด็นดังกล่าวยังเป็นเพียงคำกล่าวอ้างนะครับซึ่งตำรวจต้องตรวจสอบข้อได้จริงกับพยานบุคคลและพยานวัตถุและพยานอื่นๆด้วยและขณะที่บทบาทของผู้ต้องหาตั้งแต่การเดินทางไปหาบ้านผู้เสียชีวิตการเคลื่อนย้ายรถยนต์และการนำทรัพย์สินของผู้เสียชีวิตไปใช้ผู้ต้องหาให้การไว้บางส่วนก็ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้เหมือนกันเบื้องต้นพนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนและอยู่ระหว่างการพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมอื่นๆนะครับนายสุขสันต์เปิดเผยว่าระหว่างการสอบสวนในฟุกอย่างที่บอกไปเนาะร้องไห้และต้องขอโทษตลอดเวลาโดยได้อธิบายให้กับผู้ต้องหาทราบว่าแม้การรับสารภาพอาจเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดีแต่ฟังดีนะฮะแต่ไม่ได้หมายความว่าจะได้รับการลดโทษอัตโนมัตินะเนื่องจากศาลจะพิจารณาจากพยานทั้งหมดทั้งมวลในสำนวนนะศาลจะพิจารณาทั้งหมดนะฮะภายหลังเสร็จสิ้นการสอบสวนเจ้าที่ได้นำตัวในฟุกกลับไปควบคุมตัวยังเดินจำพัทยาตามหมายขังนะฮะระหว่างถูกควบคุมตัวไปผู้สื่อข่าวพยายามจะสอบถามนายฟุกตอบต้องถูกหลอกต้องถูกหลอกตลอดเลยโดยเข้าใจเพียงว่าจะไปช่วยควบคุมตัวบุคคลเฉยๆนายป๋องว่ามาหน่อยมากับพี่หน่อยมาคุมตัวคนของเขาหน่อยและยอมรับว่าประเด็นดังกล่าวเกี่ยวข้องกับปัญหายาเสพติดแต่ไม่ทราบล่วงหน้าว่ามีการฆาตกรรมเกิดขึ้นนะครับประเด็นดังกล่าวเกี่ยวกับยาเสพติดก็คือหมายถึงว่าเขาจะบอกว่าสามเพราะไม่รู้ที่เสียชีวิตไปนะมันเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะวันก่อนญาติบอกว่าไม่ได้เกี่ยวนะฮะผู้ต้องหายังยอมรับว่าตั้งแต่แรกว่ากลุ่มผู้ก่อการกลุ่มก่อเหตุไม่ได้เป็นเจ้าที่ตำรวจจริงส่วนสาเหตุที่ไม่ได้แจ้งตำรวจหลังเกิดเหตุเพราะว่าเกรงว่าจะถูกทำร้ายหรือฆ่าปิดปากเนื่องจากว่าถูกข่มขู่จากนายป๋องเพราะผู้ก่อเหตุรู้จักตัวเองและครอบครัวนะฮะโดยนายฟุกได้กล่าวขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมยืนยันว่าหากทราบล่วงหน้าว่าจะมีการฆาตกรรมเกิดขึ้นน่ะจะไม่เข้าไปหาเด็ดขาด อย่างไรก็ตามเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าใครเป็นผู้ใช้อาวุธปืนยิงผู้เสียชีวิตนะทั้ง3ศพผู้ต้องหาไม่ได้ตอบคำถามก่อนเจ้าที่จะรีบนำตัวขึ้นควบคุมรถหายไปนะฮะไม่ตอบนะฮะถ้าไม่ตอบแสดงว่าอาจจะเป็นใครเป็นคนที่ถูกบังคับหรือเปล่านะฮะก็น่าจะชัดเจนว่าถูกในป่องซึ่งเป็นหัวโปกใหญ่นะบังคับนะฮะตอนนี้ในฟุกเนี่ยเขาพยายามจัดการให้เป็นพยานเพราะว่ารู้สึกว่าจะเป็นคนที่ห่างแล้วก็คนที่แบบพูดตอบอะไรได้ต่างๆนานามีข้อมูลต่างๆมากมายเข้าใจว่าในป่องคนอื่นเนี่ยมันจะปิดปากเงียบแต่ไอ้ปกติแล้วนะฮะฆาตกรเนี่ยมันไม่กลัวอะไรแล้วมันไม่กลัวอะไรสักอย่างเลยคือคุณฟังเคยดูหนังเนาะเวลาเขายิงทิ้งเนี่ยมันก็ไม่กลัวนะก็ยิงก็ยิงดิอะไรเงี้ยไม่สะทกสะท้านทำหน้าชิวๆธรรมดาเพราะว่ามันผ่านอะไรมาโชคโชนแล้วฮะตอนข้ามลูกน้องแต่ละคนนะฮะแต่ละคนโอ้โหสุดๆเลยเขากลัวแล้วเขากลัวว่ามันจะจบลงแค่นี้นะฮะคนนี้คนจะจัดการได้เป็นพยานเราดูต่อไปแล้วกันว่าจะเป็นไงนะฮะเรื่องนี้นะครับอันนี้คือคดีของบุคคลที่4นะฮะบุคคลที่4นะฮะนะครับส่วนรายการโหนกระแสนะเขาก็มีการเชิญเหยื่อมาดิจะยังไม่ดูจบเพราะมันยาวมากแล้วก็ 2-3 ชั่วโมงนะฮะแต่ที่ดูกันผ่านนี่คือเขาเอาเหยื่อมานะครับเป็นสาวทอมคนหนึ่งคือเขาเอาไอ้ป่องนั้นมันป่องใช่ไหมมันเอาเมียเป็นทอมด้วยใช่ไหมหรือยังไงดิจะไม่แน่ใจนะต้องไปอ่านไปดูย้อนหลังนะนี่เขาถ่ายไว้เมื่อกี้รายการเนี่ยเนี่ยก็ไล่ใกล้ดูอยู่นะฮะเดี๋ยวต้องไปดูย้อนหลังว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างเดี๋ยวถ้ามีเพิ่มเติมเนี่ย
1: เรื่องไหนที่ไม่ใช่เรื่องของมึงอ่ะมึงไม่ต้องเสือกมึงอยู่เฉยๆเขาแบบนี้เขาบอกกูเลี้ยงให้มึงอยู่ดีๆเนี่ยมึงก็อยู่ไปอะไรอย่างนี้ตอนนั้นมันหมดความอดทนแล้วพี่รู้สึกแบบมันไม่ใช่อ่ะเหมือนตอนนั้นหนูแบบไม่อยากจะอยู่แล้วหนูก็เดินเข้าไปใกล้ปลายปืนเลยหนูก็เลยบอกว่ายิงสิมึงยิงกูเลยเป็นครั้งแรกที่หนูฟูกกูมึงกับเขากลัวนะพี่กลัวตัวสั่นเลยหนูบอกว่ายิงสิมึงอยากยิงกูเลยมันก็บอกมึงอย่าท้ากูนะคิดว่ากูไม่กล้าใช่ไหมคนไม่มีญาติพี่น้องแบบมึงอะถ้ากูยิงมึงตายอะกูฝังมึงไว้หลังบ้านอะก็ไม่มีใครรู้หรอกเขาพูดแบบนี
0: ้อันนี้เสียงของสาวทอมนะที่เขาเป็นเมียนะ
1: ไปพักนึงก่อนหนูบอกเอาเลยอยากยิงเลยกูไม่อยากทรมานแล้วหนูพูดอย่างนี
2: ้
1: มันก็ง้างแล้วก็ตบเข้าที่หน้าหนูเลยหนูก็เอามันง้างปืนแล้วก็ตบเข้าที่หน้าหนูแล้วหนูก็ล้มไปกับพื้นมันก็พูดขึ้นมาว่ากูไม่ยิงทิ้งหรอกกูชอบพี่จะทรมานไปแบบนี้เรื่อยๆแล้วมันก็กระชากคอเสื้อหนูลากเข้าไปในบ้าน
2: โอ้ใจมันโหดเกินมนุษย
0: ์เนี่ยแม้มันพฤติกรรมมันแบบน่ากลัวมากแล้วมันกระในหนังนะคือแบบคนแบบนี้เนี่ยมันไม่กลัวอะไรแล้วตายมันก็ไม่กลัวใจว่าอย่าไปเก็บไว้ทรมานก่อนเนี่ยเก็บไว้ทรมานอย่างที่ทำคนอื่นนะฮะเก็บไว้ทรมานไม่ต้องถ้ายิงทิ้งมันจบไงมันต้องเก็บไว้ทรมานเนี่ยเรื่อยๆนะนะฮะจริงๆแล้วมีเหยื่ออีกเคสนึงนะครับพี่วินคือลูกชายของผู้หญิงที่มีนามสมมติรายหนึ่งออกมาแฉเมื่อ17ปีที่แล้วว่าเคยโดนในป่องเกือบฆ่าปาดคอเหมือนกันเกือบเอาไปฝังที่เขาชีจันเหมือนกันครับแต่รอดมาได้ก็คือมีลักษณะแบบเดียวกันที่เขามาสัมภาษณ์เดี๋ยวถ้าละเอียดมาจะเอาไว้ให้ฟังเพราะว่ามันยาวเนาะคุณฟังลองไปดูในหนกระแสไปดูย้อนหลังดูนะครับว่าเรื่องราวเป็นไงบ้างนี่คือบางส่วนเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมดีใจจะนำมาเล่าให้ฟังกันละกันนะฮะนี่คือความโหดร้ายของชายคนนี้ซึ่งน่าจะเป็น

ฆาตกรโรคจิตแหละถ้าไม่ใช่ฆาตกรคงทำลักษณะแบบนี้ไม่ได้เขาเรียกว่าเป็นฆาตกรแล้วก็เวลาเขาได้ฆ่าคนแล้วมีความสุขได้ทรมานคนอื่นนะฮะได้ทรมานได้ทำร้ายผู้หญิงที่มีนามสมมติรายหนึ่งออกมาแฉเมื่อ17ปีที่แล้วว่าเคยโดนในป๋องเกือบฆ่าปาดคอเหมือนกันเกือบเอาไปฝังที่เขาชีจันเหมือนกันครับแต่รอดมาได้ก็คือมีลักษณะแบบเดียวกันที่เขามาสัมภาษณ์เดี๋ยวถ้ารายละเอียดมาจะเอาไว้ให้ฟังเพราะว่ามันยาวเนาะคุณฟังลองไปดูในหนกระแสไปดูย้อนหลังดูนะครับ

ติดตามต่อไปเดี๋ยวมีอัปเดตจะนำมาไล่คุณผู้ฟังได้ฟังต่อในช่วงต่อไปกันแล้วกันนะฮะบ่ายโมง4:12 นาทีครับอยู่กับที่นี่ฮะBP Radio ฟังเพลงฟังข่าวนะกับ DJ ครับเอามาต่อกับเพลงดีกว่าแหมเรื่องราวมันแบบแย่ๆเนาะแทงใจครับจากไฮแจ็คนะฮะและมีหนุ่มสอนรามด้วยนะครับเพราะมีเธอเพอจากเบิร์ดกะฮาร์ดนะครับ Power Pad ด้วยนะครับมีอลิสมานด้วยที่ขอมาหลายเพลงเลยที่ฝากไว้เดี๋ยวรอฟังกันไปเรื่อยๆครับ

แทงใจนะฮะเกี่ยวกับประเด็นของคดีของนายป๋องคนนี้ก็ฟังฮะก็มีการเรียกรึกร้องนะครับถึงเรื่องของคนขี้คุกทั้งหลายอุ้ยขี้คุกแรงไปไหมคนขี้คุกที่เขาเรียกว่าเปิดพืชตัวไม่ดีเลยหลายคนออกจากคุกแล้วปฏิบัติตัวดีนี่มีเยอะมากๆเลยนะครับเพราะว่าอาจจะโดนคดีเล็กๆน้อยๆทั่วไปแต่อันนี้คือคดีโรคจิตนะฮะมีการเรียกร้องนะครับให้บอกว่าถ้าสมมติบางคนเนี่ยที่เขาโดนคดีเช่นอย่างในป๋องมันมีคดีเยอะมากเนาะทั้งยาบ้าทั้งข่มขืนใช่ไหมครับแล้วก็การฆ่าคนตายมันมีหลายอย่างฮะมันวนคือมันออกเข้าออกเข้าออกคุกเป็นปกติอยู่แล้วนะฮะทำไมไม่มีคดีหรือว่าการคุ้มครองเขาเรียกว่าการติดตามผลแล้วการบังคับคดีในลักษณะของการคนที่ทำกระทำความผิดซ้ำอันนี้เป็นเรื่องนึงที่นักกฎหมายหลายๆคนพยายามจะเรียกร้องอยู่นะฮะใช่ไหมฮะบางคนนี่

ทำความผิดซ้ำๆเรื่องเดิมหรือเรื่องอื่นๆนะมีการบังคับไหมว่า10ปี15ปีถ้าทำซ้ำคุณจะโดนอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีกฎหมายข้อนี้มันจะล็อกคนที่กระทำความผิดเรื่อยๆใช่ไหมคือคนที่อยู่ในราชทัณฑ์เรือนจำที่เจ้าที่เขาก็ปฏิบัติตามกฎของเขารับตัวเข้ามาดูแลสุดท้ายถูกปล่อยตัวออกไปเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันต่างๆนานาค่อยหลุดไปหลุดออกมาปั๊บก็เลยฮะมาทำคดีอีกแล้วก็ทำกับแม่วนกันไปแต่ว่าเมื่อออกมามันไม่มีอะไรล็อกคดีไว้ไงฮะมันก็ได้ทำซ้ำๆบ่อยๆนะแต่ถ้าว่าบอกว่าถ้าทำซ้ำกี่ครั้งครั้งที่สองคุณจะโดนคดีถ้ามันมีลักษณะแบบเนี้ยมันจะดีนักกฎหมายก็พยายามเรียกร้องกันนะแต่ปัญหาของในปอมมันเป็นแบบนี้เมื่อก่อนก็เคยมีคนหนึ่งนายสมคิดพุ่มพวงนะฮะก็คือเคยทำแบบเนี้ยฆาตกรฆาตกรรมทำซ้ำๆเนี่ยจะมีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่านายป่องคนนี้เคยไปข่มขืนผู้หญิงด้วยแล้วท้องด้วยนะแล้วท้องด้วยเหมือนกันนะฮะหลายเรื่องหลายราวนะน่ากลัวมากๆเลยว่ากันไปนะฮะเราติดตามข่าวนี้นะฮะว่าจะไปยังไงต่อนะฮะเปิดเพลงต่อเลยกันตอนนี้ใกล้จะเข้าสู่ช่วงเวลาของ4โมงเย็นนะครับนะชื่อเพลงว่าเพราะมีเธอเขาของสอนรามนะครับ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าเพราะมีเธอของหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์คนเองนะครับนะพี่คุณฟังถามว่าดีใจครับพูดถึงเรื่องราวของกรณีของในป่องเนี่ยนะฮะที่ไปฆาตกรฆาตกรรมต่อเนื่องเนี่ยแล้วถ้าสมมติว่าเขามีใบเขาเรียกว่าอะไรจิตเวชนะเขาจะรอดคดีไหมนะฮะจริงแล้วการขอใบจิตเวชไม่ใช่เรื่องง่ายนะนะครับ

มีข้อมูลอัปเดตเพิ่มเติมเข้ามานะฮะในรายการหุ่นกระแสเขาบอกว่าคุณรู้ฟังรู้ไหมว่าในป่องมันฉลาดนะในกรณีที่มันในช่วงที่มันอยู่ในเรือนจำนะฮะมันใช้วิธีการอาละวาดในการหุ่นกระแสเขาได้มีการสัมภาษณ์นะครับบอกว่าใช้วิธีการอาละวาดเพื่อที่จะต้องการให้ย้ายเรือนจำในเรือนจำนะฮะคุณฟังฮะเวลามีการชกต่อยตีกันอาละวาดนะฮะเขาจะมีการย้ายเรือนจำเพราะว่ามันก็จะมีคดีซ้ำๆครับก็กลัวเขามีการทำลายร่างกายกันนะเขาต้องการย้ายเพื่อไปอยู่เรือนจำอื่นที่มันสบายขึ้นหรือเหมือนว่ามันหนักกว่าหรือแล้วแต่นะเขาใช้วิธีการอาละวาดบ่อยๆเพื่อเปลี่ยนเรือนจำไปเรื่อยๆนะฮะจริงมันเป็นคนฉลาดนะยุ่งฉลาดระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับแล้วเขาบอกว่าบางครั้งบางทีอาจจะไม่ได้ป่วยหรอกเป็นแค่สันดานพฤติกรรมนะฮะแล้วมีครั้งหนึ่งที่เหยื่อนะฮะสาวทอมที่เล่าในรายการเธอบอกว่านายป่องมันเคยเล่าให้ฟังนะว่าฆ่าคนตายมาเยอะเนี่ยนะอยากจะรอดคดีความทำไงดีนะเนี่ยเอามีดกรีดแขนตัวเองต่อหน้าเมียที่เป็นทอมนะเลยบอกว่ากรีดแขนตัวเองทำไมเนี่ยเขาก็ตกใจเมียทอมตกใจบอกว่าทำไมใจรอดคดีไงจะได้คิดว่าเป็นผู้ป่วยจิตเวชอันนี้แสดงว่าเขาไม่ได้ป่วยนะบอกว่าจะทำแบบนี้เพราะจะได้รู้ว่าเป็นผู้ป่วยจิตเวชทำลายร่างกายตัวเองจะได้มีใบอะไรเงี้ยอันนี้คือตัวของเมียทอมของเขาเล่าในรายการโหนกระแสเขาเล่าให้ฟังนะก็คือพยายามจะทำพฤติกรรมแปลกๆต่างๆเพื่อให้คิดว่าตัวเองเป็นบ้าให้คนข้างนอกมองว่าเป็นบ้าเนี่ยตั้งที่มันคือวิธีการวางแผนของเขาในการที่จะรอดคดีหรือต่างๆนานาทั้งการกรีดแขนตัวเองนะฮะแล้วก็การไปอาละวาดในเรือนจำเพื่อให้ผู้คุมมีการย้ายเรือนจำไปอยู่ที่อื่นนะแต่ปรากฏว่าที่เขาย้ายไปที่ใหม่เนี่ยมันเป็นที่หนักกว่าที่แข็งแรงกว่าที่ระเบียบหนักจัดกว่าแต่เขาก็ออกมาวนกันไปทำแบบเนี้ยทำผิดทำถูกวนกันไปเรื่อยๆนะฮะอย่างที่เล่าให้ฟังให้คุณฟังไปเมื่อกี้เนาะเดี๋ยวคุณฟังทางบนทลิกยังไม่ได้ฟังเราเมื่อกี้เนาะการประหารชีวิตในไทยยังคงมีอยู่นะครับแต่ว่าในเขมรไม่มีอันนี้เล่าย้ำอีกรอบเนาะนะฮะคุณฟังทางบุตรลิกไม่ได้ฟังนะฮะการประหารชีวิตในไทยยังคงมีอยู่นะครับยังใช้วิธีการฉีดยาเข้าเส้นมาก่อนในเขามีการยิงเป้าเนาะนะฮะเมื่อประมาณสักปี61ก็มีการฉีดยาเข้าร่างกายเข้าเส้นเหมือนกันเพื่อให้ผู้ต้องหาหัวใจวายตายอันนั้นเป็นคดีของการทำลายร่างกายส่วนมากเนี่ยที่โดนประหารชีวิตจะเป็นลักษณะของการฆ่าเด็กฆ่าเยาวชนอย่างปี61เนี่ยเป็นการใช้มีดจ้วงแทงเด็กนักศึกษาอายุแค่20ต้นๆเองคนร้ายมันแทงว่าต้องการที่จะชิงโทรศัพท์มือถือนะฮะศาลให้เหตุผลว่าทำรุนแรงมากไม่มีทางสู้เด็กเยาวชนนะฮะก็เลยสั่งให้ประหารชีวิตก็คือฉีดยาเข้าเส้นตายไปเลยนะครับในอดีตก็เคยมีเหมือนกันยิงเป้าหลายครั้งหลายหนเหมือนกันนะมีทั้งคดีของการลักพาตัวเด็ก 4-5 ขวบเนี่ยฮะผัวสองผัวเมียลักพาตัวเด็ก 4-5 ขวบไปนั้นโดนประหารชีวิตยิงเป้าทั้งคู่เลยอันในอดีตนะ 20-30 ปีที่แล้วนะฮะก็มีหลายเหตุการณ์นะครับส่วนในต่างประเทศนะฮะประเทศที่มีการระบุว่ามีการอันนี้เล่าย้อนอีกรอบนะประเทศที่มีการระบุมีการถูกประหารชีวิตเยอะสุดจะเป็นประเทศแถบแขกครับอย่างเช่นซาอุดิอาระเบียอะไรพวกนี้พวกแขกทั้งหลายฮะซีเรียอะไรพวกนี้นะฮะเพราะว่าตรงนั้นจะเป็นโจรที่เป็นแขกมีการทำร้ายร่างกายเยอะนะเขาใช้วิธีการที่หนักสุดคือการแขวนคอนะฮะแขวนคอยังมีอยู่นะฮะในประเทศแถบแขกนะแล้วก็ในประเทศที่จีนก็ใช้วิธีการที่เขาไม่ได้ระบุแต่ว่ามีคนตายเยอะมากเลยในจีนแต่เขาปิดเอาไว้ในจีนนะฮะอเมริกาก็ยังมีอยู่นะการประหารชีวิตนะฮะแต่ว่าในอเมริกาเนี่ยจะเป็นลักษณะของการฉีดยานะฮะประเทศที่เจริญแล้วส่วนมากยกเลิกหมดแล้วครับประเทศที่มีนักบอลเก่งๆต่างๆเยอรมันนะฮะออสเตรเลียประเทศต่างๆที่แบบดังๆฮะประเทศที่เป็นประเทศที่เป็นมาตรฐานฝรั่งอ่ะเขายกเลิกการประหารชีวิตหมดแล้วนะฮะซึ่งในไทยเองที่พยายามจะไม่ประหารชีวิตบ่อยๆก็เนื่องมาจากว่าการเราต้องการที่จะพัฒนาประเทศให้มันดูทันสมัยขึ้นอะไรเงี้ยมีฉะนั้นก็จะมีนานาประเทศที่เขาประนามประเทศไทยแต่หลายๆเหตุการณ์อย่างกรณีเนี้ยมันหนักเกินจริงๆมันหนักเกินเยียวยาจริงๆแต่ก็จำเป็นอาจจะถึงขั้นนั้นแต่ว่าเขาไม่ประหารง่ายหรอกฮะเขาจะเก็บไว้เรื่อยๆนะฮะเราดูแล้วกันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเนาะพี่สุธรบอกว่าขาใหญ่ไม่มีใครอยากย้ายหรอกพี่ผมว่าไอ้นี่มันแกล้งบ้าเพราะว่าขาใหญ่ๆเนี่ยเขามีแหล่งเงินแหล่งทองในเรือนจำถ้าย้ายไปเหมือนใหม่ก็เริ่มต้นชีวิตใหม่ก็คิดว่าอย่างนั้นนะพี่คนนี้น่าจะประมาณต้องการที่จะย้ายไปไม่น่าจะใช่ขาใหญ่มีขาจรมั้งนะฮะสวัสดีพี่ทวิตกี้ด้วยกันละกันเซฮายพี่ทวิตกี้ด้วยกันละกันนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของในคนนี้นะครับเนาะเดี๋ยวถ้ามีอัปเดตเด็ดก็จะเอามาเล่าให้ฟังเรื่อยๆกันละกันนะครับ

ังมีประเด็นเรื่อยๆที่เขาเผยออกมานะฮะนะครับเนาะหลายคนก็ลุ้นว่าจะถึงขั้นประหารชีวิตหรือไม่นะครับเนาะเดี๋ยวก็จะมีนักสืบทีมเนื้อชนออกมาอีกแล้วประหารชีวิตทำไมฮะเหมือนที่ทหารเขมรไงที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้ตอนที่มีการยิงทหารเขมรตายฮะที่เขาออกมาประณามทหารไทยอ่ะนักสิทธิมนุษยชนเนี่ยฆ่าทหารเขมรทำไมเขาก็มีลูกมีเมียนะมีชีวิตจิตใจอ่ะพวกนี้สมองกลับนะอุ้ยแรงมากดีเจนะฮะเรียกว่านักสิทธิมนุษยชนเขาจะต่อขนาดโจรใต้เขายังออกมาปกป้องเลยคุณฆ่าโจรภาคใต้ทำไมนะเป็นคนไทยนะจนใต้ก็มีชีวิตจิตใจเหมือนกันคุณต้องใช้วิธีการบนการทางกฎหมายอะไรเงี้ย นักสิทธิมนุษยชนนะครับเอาละฮะคุณผู้ฟังเดี๋ยวร่ำลาคุณผู้ฟังทางมูลนิธิเข้าสู่ช่วงเวลาของ4โมงเย็นพอดีนะครับนะเข้าสู่ช่วงเวลาของ4โมงเนาะฟังเพลงฟังข่าวกันไปเนาะอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะฮะงั้นเดี๋ยวล่ำลาทางบุญทลิกเลยกันละกันนะฮะเดี๋ยวเราเจอกันช่วงเวลากลางคืนกันละกันเนาะเพลงนี้จากเบิร์ดกะฮาร์ดครับเพลงที่มีชื่อว่าเพอครับที่ฝากไว้ด้วยกันครับนะ

าแล้วฮะจบไปกับเพลงที่มีชื่อว่าชื่อว่าอะไรแล้วลืมแล้วเดี๋ยวก่อนเพ้อใช่ไหมฮะของเบิร์ดกับฮาร์ทนะครับนะคุณฟังให้เจเชื่อว่าคนฟังรายการดีเจวินตอนนี้ที่บีพีเรดิโอเนี่ยน่าจะมีหลายคนที่มีประสบการณ์การเข้าไปข้างในมาแล้วเนาะไปสัมผัสประสบการณ์หลอนประสบการณ์ของอะไรเขาเรียกไงในคุกเรือนจำมามากมายใช่ไหมครับบางคนอาจจะเป็นคดียาเสพติดบางคนอาจจะเป็นคดีปืนใช่ไหมพี่โอ้อุ้ยบางคนก็อาจจะเป็นคดีต่างๆนานาลักเล็กขโมยน้อยมีไหมฮะโอเคหลายคนออกมาปั๊บก็ปรับปรุงตัวเองนะฮะเพื่อที่จะดูแลตัวเองให้ดีกว่าแล้วก็ไม่กลับไปจุดนี้จะเห็นหลายคนนะซึ่งเป็นคนที่เรียกว่าไปทำช่องยูทูบเบอร์เนาะไปทำออนไลน์ต่างๆก็ชอบฟังนะที่จะชอบฟังนะเรื่องราวของหลายคนที่อยู่ในเรือนจำต่างๆหลายคนไปทำยูทูบเบอร์เลยแล้วมาขายของต่างๆอังกฤษบางคนก็มีครอบครัวที่ดีอะไรเงี้ยนะฮะเคยผิดพลาดต่างๆนะครับบางคนเขาเล่าเนี่ยนะว่าการเข้าไปอยู่ข้างในเนี่ยมีจลาจลนะมีจลาจลเลยทีเดียวนะฮะแบบในหนังเลยมีคนตายด้วยนะฮะมีการบุกชิงตัวนักโทษด้วยต่างๆนานาในเหตุการณ์ข้างในน่ากลัวมากเลยหลอนๆน่ากลัวมากๆเลยนะฮะนะครับมีแฟนรายการหลายคนก็เล่าให้ฟังนะฮะยังไงแล้วก็อย่าไปทำผิดซ้ำแล้วกันถ้าทำผิดแล้วก็ปรับปรุงตัวเองใหม่อันนี้สำคัญที่สุดเลยนะฮะเนาะใช่ไหมพี่โอ้ใช่พี่สุนทรนะฮะพี่ธงชัยว่าต้องให้พ่อกับแม่ญาติพี่น้องเขาสไตล์เหมือนแบบเด็กแบบนี้บ้างนะฮะเดี๋ยวใจว่าบางคนนี่พ่อแม่ไม่อยู่แล้วก็มีเหมือนกันไม่อยู่แล้วก็มีเหมือนกันหรืออาจจะอยู่แต่ว่าดูแลไม่ได้มันเกินเลยแล้วไงฮะก็เป็นไปได้เหมือนกันถ้าไทยหนุ่มเนาะไทยหนุ่มมาแล้วเหรอฮะไทยหนุ่มเคยเข้าไปเรือนจำไหมฮะคารายนายหนุ่มนี่เคยเข้าเรือนจำนะฮะตอนสมัยเป็นหนุ่มๆเมื่อก่อนเนี่ยไปขโมยแพมเพิร์ดในเซเว่นนะฮะเซเว่นเปิดใหม่ด้วยนะแถวๆไม่ไกลจากสนามบินนะฮะไปขโมยแพมเพิร์ดในเซเว่นครับมามีป๊อกโกนะฮะโดนจับนะฮะขังคุกเดือนหนึ่งนะฮะตายนะฮะขโมยแพมเพิร์ดว่ะอ๋อเรื่องนี้ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวค่อยเล่าพี่หนุ่มนะฮะเมื่อกี้จะคุยเรื่องนี้เรื่องคดีนะแต่ที่เขาฆาตกรรมนะฮะนะครับเนาะโอเคเดี๋ยวมาเปิดเพลงต่อมาเดี๋ยวเข้ามาอัปเดตข่าวกันต่อเนาะเรื่องราวที่น่าสนใจกันนะฮะเดี๋ยวมีข่าวอื่นที่น่าสนใจด้วยจะมาเล่าให้ฟังเรื่องส่วนกรณีนี้คุณฟังลองไปดูย้อนหลังในคนกระแสดูสาวทอมเธอเล่าไว้เยอะมากนะเธอเล่าไว้เยอะมากหลายเรื่องราวเลยนะฮะสาวทอมซึ่งเป็นเมียของในป๋องเนี่ยนะฮะถูกบังคับให้เป็นเมียนะถูกโดนทุกอย่างเลยอย่างนี้ดังแล้วยิ้มง่ายไม่ซึมเปื้อนนะมาเดี๋ยวเปิดเพลงต่อดีกว่ามาเราค้างเพลงอยู่มาตัวนี้นะครับเนาะเดี๋ยวจะไม่ทันกันนะพี่กมลวันบอกว่าดีเจคะเข้ารับสมัครทรมานคนพวกนี้ไหมฮะจะสมัครก่อนเลยใช่ไหมฮะจนกว่าจะร้องขอความตายหมั่นเคี้ยวมากพี่บางครั้งบางทีมันก็เป็นมันเนาะเป็นความเนาะตามสภาพนะฝากทักทายทนายหนุ่มด้วยกันพี่ตัวเล็กบอกว่าฝากทักทายทนายหนุ่มด้วยครับอยากทราบว่าถ้าคนกำลังตัดหญ้าอยู่ข้างทางแล้วเราขับรถผ่านแล้วหินกระโดนกระจกแตกคนตัดหญ้าต้องรับผิดชอบไหมครับอยากถามพี่ทนายหนุ่มฮะพี่ทนายหนุ่มครับช่วยตอบหน่อยเร็วด้วยความไม่ตั้งใจแต่ว่าเคยเจอประสบการณ์นี้มาหรือใช่ไหมฮะทนายหนุ่มช่วยตอบหน่อยเร็วขับรถผ่านตัดหญ้าอยู่หินกระเด็นโดนไปใส่กระจกนะฮะ

ชื่อเพลงว่าลงแดงลงเขียวนะฮะเพลงนี้อริสมันพงษ์เรืองรองนะจ๊ะเพลงที่ฝากมาด้วยกันละกันนะฮะนี่นะอ่ะส่งมานะฮะใครมีปัญหาอะไรปรึกษาพี่หนุ่มได้นะที่ Facebook พี่หนุ่มนะฮะทักไปได้เดี๋ยวถามฮะนี่เจก็ได้เดี๋ยวถามในรายการให้นะฮะเมื่อกี้คุณฟังถามว่าถามว่าอะไรนะถ้าเราตัดหญ้าอยู่แล้วมันไปโดนเศษหินแล้วก็หินกระโดดกระเด็นไปโดนใส่กระจกต้องรับผิดชอบหรือไม่อย่างไรนะครับเนาะก็พี่หนุ่มบอกว่าดีใจครับให้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วกันนะครับต้องรับผิดชอบสิครับเพราะว่ามันจะตั้งใจไม่ตั้งใจก็ตามแต่ทำให้กระจกเขาแตกนะฮะถ้าในกรณีที่เป็นลูกจ้างนะครับเป็นลูกจ้างนะไม่ใช่นายจ้างเนี่ยนายจ้างต้องรับผิดชอบร่วมด้วยเหมือนที่คราวที่เชียงใหม่ฮะที่พนักงานขับรถอะส่งน้ำใช่ไหมพี่ส่งน้ำนะพี่เพชรเนาะพนักงานส่งน้ำขับรถไปชนเสาไฟฟ้าเสาไฟฟ้าล้มไป20กว่าต้นนะฮะโอ้โหมันจะเสียกี่ล้านนะบ้านพังเสาไฟฟ้าล้มนะนายจ้างรับผิดชอบนะฮะเพราะว่าอยู่ในการควบคุมดูแลทุกกรณีเลยต้องรับผิดชอบร่วมกันแต่ไม่รู้ตอนนี้เขาเคลียร์กันยังไงนะฮะอันนั้นคือใหญ่มากคดีนั้นนะครับเพราะฉะนั้นทุกๆครั้งนายจ้างไม่ว่าจะลูกน้องอย่างไรต้องรับผิดชอบเสมอนะครับแต่ในกรณีที่เป็นส่วนตัวตัดเองต้องรับผิดชอบอยู่แล้วนะครับเอาแล้วแต่ตกลงกันก็แล้วกันว่าจะเสียค่าใช้จ่ายอย่างไรนะฮะอันนี้ก็เป็นข้อมูลเนาะนะฮะ

แหมเพลงเข้ากับข่าวเลยก็นะลงแดงนะฮะมาเปิดเพลงต่อมาเดี๋ยวมาเล่าข่าวกันต่อมานะครับเดี๋ยวมาเล่าข่าวกันต่อแล้วกันนะครับนะรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงนะฮะคนที่ติดคุกติดว่าติดตารางติดคุกนะฮะเรือนจำก็มีหลายคดีบางคนเป็นคนใหญ่คนโตน้อยขนาดอกขนาดดารายังโดนเลยใช่ไหมฮะหลายคนเลยเนี่ย Power Pad ที่จะเปิดเพลงต่อไปเนี่ยนะฮะเอา Power Pad ก่อนไหมรอนาน Power Pad ก่อนไหมมา Power Pad ก่อนมารอนานแล้วเดี๋ยวให้รักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเนี่ยใบเตยยังโดนเลยใบเตยอาสยามนะใช่ไหมฮะจะเป็นคดีเกี่ยวกับการเงินการฟอกเงินต่างๆเนาะนะครับบางคนมีการศึกษาเป็นระดับด็อกเตอร์เป็นโอ้ยขนาดนายกยังโดนเลยคุณทักษิณยังโดนอ่ะ

พราะฉะนั้นมันมีหลายเลเวลเนาะหลายระดับนะฮะอยู่ที่ว่าเราจะยอมรับกับผลที่เกิดขึ้นหรือไม่อย่างไรนะครับเนาะ KW มาช้ารอก่อนมาก็ช้ามาทวงเพลงอีกนะฮะเอานี่ก่อนเอาเข้าให้กับมาหนึ่งหนุ่มที่เคยติดในเรือนจำเหมือนกันนะครับอ๋อใช่พี่ติ๊กชิโร่อีกเอ๊ะพี่ติ๊กชิโร่เนี่ยเขาประกันตัวหรือเปล่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะลืมไปแล้วอ่ะพี่ติ๊กนี่เหมือนกับจะโดนคดีเหมือนกันเนาะแต่ว่าเหมือนกับจะประกันหรือใดๆทั้งสิ้นนะฮะมามีคำเป็นร้อยครับ Powerpad ก็มา Powerpad นี่เขาโดนคดีนานมากเลยนะตั้งแต่ปีอะไรอย่าง240ต้นๆกลางๆมั้งนะตั้งแต่มาคุงกำลังเกิดนะฮะเพิ่งมาออกจากคุกเมื่อประมาณไม่กี่ปีนี่เองคือเขาเข้าไปตั้งแต่ยุคไม่มีออนไลน์เลยมีแต่ทีวีหนังสือพิมพ์วิทยุสมัยนั้นคุณฟังใช่ไหมว่าพอแพทออกมาตอนแรกเนี่ยเขาเล่นมือถือไม่เป็นเลยนะฮะอะไรคือสมาร์ทโฟนเมื่อก่อนเขาใช้แค่โนเกียปุ่มกดนะฮะออกมาเนี่ยเหมือนกับเหมือนตายแล้วฟื้นใหม่อ่ะเออดีเจเคยฟังเขาสัมภาษณ์ในรายการนะฮะเออพูดถึงพ่อแพทย์เดี๋ยวเอาเรื่องราวหลอนๆมาเล่าให้ฟังหน่อยไหมเรื่องราวหลอนในเรือนจำเออวันนี้อาจจะมีเรื่องหลอนปิดท้ายสัก5โมงสักหน่อยเนาะใกล้ๆ5โมงเรื่องหลอนเรือนจำของพ่อแพทย์ดีกว่าเดี๋ยวจะเอามาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันวันก่อนเรื่องหลอนบนเครื่องบินใช่ไหมฮะมามีคำเป็นร้อยครับพ่อแพทย์รักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงโลกที่แบกไว้เพลงเลยจากเดอะดาร์คเคสด้วยนะฮะแล้วก็มีของ KW

ุ่มที่เคยโดนคดีเรื่องยาเสพติดนะฮะเดี๋ยวจะมีเรื่องราวหลอนๆของPaul Head มาเล่าให้ฟังก่อน 5:00 นก่อนจบรายการนะครับว่าเขาเจออะไรบ้างในเรือนจำนะฮะPaul Headถือว่าเป็นดาราดังเนาะในยุคปี2000นะฮะตอนนั้นแสดงละครช่อง3แล้วก็เป็นนักร้องแกรมมี่เนาะพี่โอเนาะแล้วเป็นคืออย่างที่บอกไงยุคก่อนสมัยก่อนไม่มีโซเชียลอเมทเด็กเจนซีเมื่อก่อนอเมทที่อเมทเกิดไม่ทันPaul Headแต่Paul Headเขาโดนเขาเป็นเจนซีแหละเป็นเจน Y เจนซียุคนั้นแหละยุคประมาณอายุประมาณ20ต้นๆนะ

มัยก่อนเด็กไม่มีอะไรเล่นเล่นยาเหมือนพี่สุนทรไงประมาณเดียวกันแหละนะฮะมีบางคนไล่ฟังวันนี้เจอครับเคยถูกเข้าเรือนจำเหมือนกันบางคนออกมาปั๊บไม่เหลืออะไรเลยไม่แต่เมียไม่แต่ภรรยาไม่เหลือเลยบางคนเนี่ยรับแทนเมียตัวเองด้วยนะรับแทนหมายถึงว่าเล่นยาเหมือนกันขายยาค้ายาเหมือนกันแต่ต้องรับแทนสุดท้ายก็โดนคดีออกมาปั๊บไม่เหลืออะไรเลยเขาไปได้กับผัวมาอยู่กับผัวใหม่แล้วเงี้ยโหหลายอย่างเลยก็เป็นเวรเป็นกรรมเนาะเป็นประสบการณ์ของหลายๆคนที่เกิดขึ้นนะฮะอันนี้ว่าขอเล่าก่อน5 โมงนะคะเดี๋ยวแม่จะโทรมาเดี๋ยวจะไปกันหลวงต่อละฮะโอเคได้เลยเดี๋ยวขอเคลียร์เพิ่งก่อนมาขอเคลียร์เพิ่งก่อนเดี๋ยวก่อนจะเรื่องหลอนเนี่ยนะเอาเรื่องนี้ก่อนเอาเรื่องพระเชียงใหม่ก่อนที่เขาจ้างเด็กเอ็นคุณต้องเห็นข่าวป่ะที่พระเชียงใหม่เขาจ้างเด็กเอ็นไปเอนเตอร์เทนนะสปาหน่อยงั้นขอพี่ติ๊กชิโร่นะฮะพี่ติ๊กนี่ก็ไม่ได้ตั้งใจนะขับรถไปชนคนตายเด็กวัยรุ่นนะฮะขับรถบนถนนใหญ่แล้วก็จอดรถมอเตอร์ไซค์กลางถนนติ๊กชิโร่ก็เมาด้วยเนาะขับมาด้วยความเร็วสูงนะฮะชนโต้งไปตายคาที่เลยนะฮะกระเด็นตกด้วยมารักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงนะฮะ

รักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงครับงานจากติ๊กชิโร่นะครับมีคนถามว่าดีเจครับดีเจขาแล้วคดีแอร์สาวมีนาเนี่ยยังไงบ้างเอ่ยตอนนี้แอร์ที่เขาขนเฮโรอีนใช่ไหมไปที่ออสเตรเลียตอนนั้นนะตอนนี้นะฮะเช็คดูอัปเดตเนี่ยเขาคือน่าจะโดนน่าจะอยู่ในเรือนจำ

ราะไม่มีอะไรคืบหน้าเลยของออสเตรเลียน่าจะอยู่ข้างในเพราะไม่ได้กลับไม่เหมือนแอร์ของไม่เหมือนกรณีของสาวที่ไปญี่ปุ่นวันก่อนนะฮะล่าสุดมีคดีเกี่ยวกับสาวไทยไปเที่ยวญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีคนฝากของไปเหมือนเดิมหิ้วของอ่ะปรากฏว่าไปเจอยาเสพติดนะฮะในหลอดกาแฟแต่นั้นญี่ปุ่นเข้าใจญี่ปุ่นว่างั้นปล่อยตัวกลับก็ได้กลับมาไทยแล้วก็มาให้ปากคำในไทยต่อคดีไม่จบนะฮะถึงแม้ญี่ปุ่นจะปล่อยตัวมานะฮะแต่ออสเตรเลียเขาบอกว่าแรงจริงกฎหมายเขาแรงจริงเขาไม่ฟังใดๆทั้งสิ้นนะเพราะว่ามันมีคดีเยอะนะฮะเขาก็เลยต้องเก็บตัวไว้ก่อนนะข้อมูลไม่ได้มีแล้วเติมน่าจะอยู่ข้างในแหละข้างในก็คงจะต้องทำใจนะฮะอีกคดีหนึ่งวันนี้นะครับฟิล์มรัฐภูมิครับอ้าวมาแล้วดารานะฮะฟิล์มรัฐภูมิพบ DSI รับทราบข้อกล่าวหาคดี Forex ยืนยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะฮะฟิล์มรัฐภูมิครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับไปที่ DSI นะฮะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษนะครับออกหมายเรียก22รายคดีขาย Forex โดยไม่รับอนุญาตนะฮะมันเป็นเหมือนกับประมาณว่าคล้ายๆเหมือนกับหุ้นอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะฮะเราก็ไม่แน่ใจต้องอยู่ในวงการนะฮะเขาบอกว่าในความผิดร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนร่วมกันช่อโกงประชาชนประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่เป็นในหน้าซื้อขายหลักทรัพย์โดยไม่รับอนุญาตประกอบธุรกิจซื้อขายสินค้าล่วงหน้าโดยไม่ได้รับอนุญาตไม่ได้จดทะเบียนนะฮะแล้วก็เอาไปโฆษณาประชาสัมพันธ์ในคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จอะไรเงี้ยนะฮะมีมตินะครับออกหมายเรียกก่อนนะยังไม่จับนะนายรัฐภูมิตัวคงทรัพย์หรือฟิล์มนะฮะให้เข้ามารับทราบข้อกล่าวหานะฮะนะครับถูกระบุว่าเป็นโบรกเกอร์ในหน้าประชาสัมพันธ์ขายหุ้นอะไรนะฮะมีการรับโอนเงินนะครับจำนวนถึง6ล้านบาทนะฮะโอ้โหโดยมียอดรวมของธุรกิจทั้งหมดเนี่ยประมาณ142กว่าล้านบาททีเดียวนอกจากนี้ฟิล์มยังคงมีเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกับกลุ่มของบริษัทโบรกเกอร์ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในหมู่เกาะแคริบเบียนเนื่องจากว่าโบรกเกอร์ส่วนใหญ่มักจะมีการจดทะเบียนในต่างประเทศนะฮะน่าจะประมาณว่าเหมือนกับประมาณว่ามีการคือเขาจะมีคนจะไม่แน่ใจนะไม่ได้อยู่ในวงการหุ้นต่างๆนะน่าจะประมาณว่ามีการซื้อขายสกุลเงินแล้วก็ฟิล์มก็เหมือนกับเป็นคนประชาสัมพันธ์อะไรให้แล้วก็มีเส้นเงินเข้าตัวเขาด้วยอะไรเงี้ยนะฮะเรื่องนี้ต้องไปดูรายละเอียดต่างๆก่อนว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับเนาะวันนี้เขาก็มาให้การนะฮะก็เหมือนกันนะเหมือนคดีบอสนั่นแหละฮะที่ไปหลอกลวงนะฮะหรือว่าจะเป็นในส่วนของหลายๆคนที่โดนคดีเนาะอย่างใบเตยอย่างเงี้ยนะฮะว่ากันไปแล้วกันเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนะครับจะถึงหมายจับไหมหรืออย่างไรนะครับเนาะมาฟังเพลงต่อดีกว่าช่วงนี้นะฮะเรามาต่อกันดีกว่าเห็นไหมคนโดนคดีหมดเลยไม่จะเป็นคนใหญ่คนดังคนรวยนะครับนะฟิล์มบอกว่าปฏิเสธไม่รู้จักนะฮะไม่รู้จักปฏิเสธข้อกล่าวหานะฮะอีกหนึ่งคนที่โดนคดีเหมือนกันคือสสพรรคประชาชนนะครับนายป้อมพาวุฒิเนี่ยนะฮะอันนี้ก็คดีก็ยังเงียบอยู่นะฮะสสพรรคส้มนะฮะที่มีคดีเหมือนกับฟิล์มเลยก็คือประมาณเกี่ยวกับฟอกเงินอะไรเงี้ยนะฮะ

นี่เลยนะฮะเพลงที่มีชื่อว่าความคิดถึงไม่ต้องพึ่งปาฏิหาริย์ครับเพลงนี้เลยครับนะมีอเมย์บอกว่าได้เจอขาเมื่อกี้ไปเที่ยวมานะครับก่อนกลับบ้านจะแวะกินข้าวที่คาเฟ่แคนยอนเหรอฮะที่สันป่าตองฮะนี่ส่งบรรยากาศมาให้ดูเป็นบรรยากาศคาเฟ่ปลาฮะเพิ่งเห็นเหมือนกันเขาจะปลาใส่ตู้แล้วก็มีแบบว่าตู้ปลาใหญ่ล่องลอยทับอยู่เป็นเพดานก็มีนะเออคาเฟ่ปลาคือเรานั่งกินข้าวในข้างบนหัวเป็นปลาเขาใส่เป็นในช่องข้างบนเลยเหมือนขับปลาแบกว่ายอยู่บนหัวนะเออหิวใจสถานที่หิวใจแล้วก็มีเขาเรียกว่าไงจุดโชว์เนาะเป็นบ่อน้ำต่างๆด้านนอกสวยงามทีเดียวนี่อาเมย์ส่งพามาเพิ่งรู้เหมือนกันนะว่าสัมปะตองมีคาเฟ่ปลาแบบนี้ด้วยนะฮะคาเฟ่แคนยอนนะฮะใครอยู่ใกล้ก็แวะไปเที่ยวกันได้แล้วกันนะจ๊ะทักทายพี่วิรุฒจากเมืองน่านด้วยกันละกันครับว่าอากาศเมืองน่านวันนี้อากาศสบายดีครึ้มๆนะฮะฟังเพลงฟังข่าวดีเจเล่าสนุกดีเนาะภาวะแพทนะฮะเป็นหนึ่งคนที่เคยเข้าไปอยู่ในเรือนจำมาทักทายพี่ทีด้วยกันละกันครับภาวะแพทบอกว่าเขาโดนคดีเกี่ยวกับเรื่องราวของอะไรนะยาเสพติดเนาะเขาบอกว่าโอ้อยู่ข้างในทรมานมากเลยต้องใส่เขาเรียกว่าเป็นโซ่ตรวนนะชิงช่องชิงช่องนะแล้วก็เสียงปวดหูมากเลยเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องหลอนให้ฟังนะฮะบอกว่าเจอเรื่องราวหลอนหลายเรื่องเหมือนกันพอแพทย์ได้เชื่อเรื่องผี100%เลยนะก็ถ้าให้5เขาเชื่อ 4.5 เพราะเขาเคยเจอหลายเรื่องในเรือนจำนะฮะเดี๋ยวมาไล่ฟังเดี๋ยวจะขอเช็คแป๊บหนึ่งนะฮะขอรวบรวมอีกนิดนึงเดี๋ยวจะมาไล่ฟังก่อน5 โมงแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังก่อนนะคุณฟังในเรือนจำมีผีไหมคุณฟังคือว่าเรือนจำมีผีไหมพอแพทย์นี่เขาเจอนี่เลยนะเขาเจอคนแขวนคอตายนะห้อยตรงเตงเลยตกใจสลุ้งตื่นมาคือห้อยตรงเตงเลยทุกคนพากันวิ่งกันนะกลัวแล้วเขาเอาศพห้อยไปกันนะทั้งวันเพราะว่าอะไรฮะการเสียชีวิตในคุกเนี่ยนะฮะจะต้องรอให้เจ้าที่มาพิสูจน์แล้วเขาไม่สามารถปลดได้มันไม่ใช่บ้านคนเนาะที่ว่ามีคนตายเจ้าที่มาอย่างไวเลยมาปลดศพลงอันนี้ไม่ได้จนกว่าเจ้าที่จะทำเรื่องเข้าไปข้างในได้น่ากลัวมากต้องดูเขาห้อยตรงเตงกันนะฟังฮะเจ้าที่ก็ปลดไม่ได้นะเพราะว่าเขาต้องมีหลักฐานนะมีร่องรอยฟกช้ำต่างๆเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังหลายคนน่าจะมีโอกาสได้ฟังที่ Power Pack เล่าให้ฟังเดี๋ยวจะมาเล่าเนาะมีประมาณสัก 2-3-4 เรื่องนะฮะที่เขาเล่าให้ฟังในรายการนะประสบการณ์หลอนนะฮะ1เพลงครับที่หลายคนน่าจะฟังแล้วเศร้าใจเหมือนกันน้ำตาแม่ของเคียชเพลงนี้จำได้เลยว่าใน MV เนี่ยมันมีแบบลงแดงเลยเนาะบอกกับหลายๆคนที่อยู่ในประสบการณ์การเคยก็เรียกว่าไงฮะการเคยผ่านเรื่องราวเลวร้ายในชีวิตมาใช่ไหมพี่สุนทรนะฮะน้ำตาแม่วงเคียสนะครับนะ

มีคนฟังบอกว่าดีเจครับฟังถึงนี้แล้วนึกถึงตอนสมัยที่อยู่ในเรือนจำคนฟังจากทางบ้านนะบอกว่าบางคนเนี่ยวันที่อยู่ในเรือนจำเนี่ยนะฮะวันที่เขาปล่อยตัวออกมาเนี่ยนะฮะมีบางคนบางครอบครัวมายืนรอรับเลยมากอดมาหอมกันนะฮะสุดท้ายบางคนก็กลับมาอีกรอบหนึ่งบางครอบครัวเองก็ไม่อาจจะดูแลได้ดีนะฮะบางคนเนี่ยวันที่ปล่อยออกจากเรือนจำนี่ไม่มีอะไรเลยไม่มีญาติมารับเลยก็มีเหมือนกันนะฮะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ในยุคนั้นแล้วเนาะนะฮะเดี๋ยวจะมาฟังประสบการณ์เกี่ยวข้องกับการขังเดี่ยวฟังฮะของ Power Pet Power Pet ไม่เจอขังเดี่ยวนะแต่ว่าเขามีเพื่อนเขาเจอเรื่องหลอนจะมาเล่าเรื่องราวของการขังเดี่ยวเรือนจำให้ฟัง

ของพ่อแพทย์อยู่นะฮะขังเดี่ยวเจอเรื่องราวหลอนเกี่ยวข้องกับการขังเดี่ยวฟังฮะของพ่อแพทย์แต่พ่อแพทย์ไม่เจอขังเดี่ยวนะแต่ว่าเขามีเพื่อนเขาเจอเรื่องหลอนจะมาเล่าเรื่องราวของการขังเดี่ยวเรือนจำให้ฟัง

ละครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าขอเป็นตัวเลือกของพี่หนุ่มกะลาครับนะเผื่อใจไว้ก่อนอย่าพึ่งทุ่มเทให้ฉันเลยนะดารินดาบอกว่าเปิดมาก็เจอเรื่องหนอนอีกแล้วงั้นอยากจะต้อนรับดารินดากันดารินดาอ่ะมาเมื่อกี้เราคุยเรื่องราวของโจรของการเขาเรียกไงนะเรื่องราวของการติดคุกอะเนาะซึ่งทุกคนทุกระดับนะตั้งแต่บ้านชาวบ้านรักย่าคนดังคนใหญ่นักการเมืองใช่ไหมดารินดาทุกคนก็ผ่านเขาเรียกว่าคุกกันมามากมายใช่ไหมครับเรามาฟังเรื่องราวหลอนๆดีกว่าจากแพทโทแพทซึ่งหลายคนก็อาจจะมีโอกาสได้ติดตามรับฟังกันบ้างแล้วในรายการหลอนๆต่างๆที่เขาได้ไปนำเสนอในรายการนะฮะเอาเรื่องเบาๆก่อนเนาะ

พอแพทย์นี่ติดคุกประมาณปี46 47 48ประมาณนี้คดียาเสพติดเหมือนกันยุคนั้นเนี่ยต้องบอกว่าคุกน่ากลัวนะฮะยังเป็นยุคเก่าอยู่มันก็ไม่ได้เก่ามากนะปี46 47 48ก็ถอยกลับไปก็ประมาณสัก20ปีที่แล้วนะฮะมันก็นานแล้วนะยุคนั้นยังไม่มีโซเชียลเลยนะพอแพทย์นี่เขาบอกว่าตอนเข้าไปตอนแรกคือหลอนเลยไม่ใช่หลอนผีนะหลอนบรรยากาศคนที่เคยอยู่ในวงการคนที่เคยอยู่ดีอยู่ในห้องแอร์นะฮะต้องไปเดินแบบนี้แต่ปัจจุบันนี้ถือว่าดีขึ้นเยอะนะปัจจุบันนี้เขาปรับปรุงใหม่แล้วก็เขาเรียกว่าความน่ากลัวก็อาจจะยังมีอยู่นะฮะนักชายหนุ่มนะสำหรับเรื่องราวของพ่อแพทย์เอาเรื่องเบาๆก่อนเนาะพ่อแพทย์ว่าเขาเข้าไปอยู่ในเรือนจำเนี่ยเขาได้มีโอกาสได้เจอกับหลายๆคนเขาบอกว่าวันเวลาแรกนาทีแรกที่เข้าไปหาเนี่ยโหทุกคนจะวิ่งมาถามว่าตีนโดนคดีอะไรต่างๆนานาคือเหมือนกับต้อนรับเพื่อนใหม่ครับต้นคดีอะไรที่ไหนยังไงก็จะวิ่งมาหาเลยแต่ต้องใส่โซ่ตรวนนะฮะยุคแรกในตอนแรกสมัยนั้นนะฮะเสียงโซ่ตรวนนี่ดังจึ้งจังจึ้งจังนะฮะตลอดเวลาเลยทีเดียวหลอนทีเดียวประสบการณ์แรกที่เจอในเรื่องหลอนที่ทำให้ชื่อว่าผีมีจริง 100% คือเมื่อก่อนพ่อแพทย์เนี่ยเขารู้จักกับลุงคนหนึ่งอายุประมาณตอนนั้นนะ50กว่า60ใกล้ๆ60ละก็คือก็โดนคดีเหมือนกันเนี่ยแต่มีโรคประจำตัวแต่ว่าเขาจะมีแมวตัวหนึ่งเอาเรื่องเบาๆก่อนเนาะเขาจะมีแมวตัวหนึ่งนะฮะในการเล่นตลอดแล้ววันหนึ่งปรากฏว่าลุงคนนี้หายไปถามว่าไปไหนเขาบอกเอาไปส่งโรงพยาบาลข้างนอกปรากฏว่าสุดท้ายเสียชีวิตคุณผู้ฟังฮะเสียชีวิตนะเขาบอกว่าตัวก็ตกใจว่าเอ้าเมื่อวานยังคุยกันอยู่เลยคือผู้ต้องขังมันจะรู้จักกันหมดในข้างในนะฮะถ้าวันหนึ่งคนใดหายไปเหมือนเราอยู่โรงเรียนนะฮะเด็กคนไหนหายไปใช่ไหมนั่นแหละฮะไม่ตายก็อะไรสักอย่างเข้าโรงพยาบาล นะฮะปรากฏว่าพอตายได้3วันก็เลยเกิดเรื่องหลอนทีเดียวปรากฏว่าน้องเหมียวแมวที่ลุงเขาเลี้ยงคุณฟังมาร้องนะฮะร้องลั่นทีเดียวมันร้องสนั่นมันร้องเหมือนร้องหานะฮะแต่ปรากฏว่ามีคนเห็นว่าน้องแมวเขาไม่ได้อยู่คนเดียวแมวเขากำลังเล่นอยู่กับใครสักคนหนึ่งเป็นร่างดำๆอยู่ทุกคนหลอนสิฮะไปไหนไม่ได้เพราะอยู่ในเรือนจำเดียวกันสิฮะก็ต้องอดอยู่แบบนั้นนะฮะอันนี้คือเรื่องราวของการเชื่อวิญญาณมีจริงและสามารถจะกลับมาปรากฏให้เห็นได้เขาเล่นกับแมวเขาทั้งคืนเลยแมวก็ร้องนะฮะหลายคนก็มองเห็นเป็นร่างเงาดำแล้วไปไหนไม่ได้นะต้องอยู่กับอย่างนั้นนะฮะทั้งคืนประสบการณ์ได้จนสว่างทีเดียวนะฮะเรื่องต่อมาก็ถือว่าหลอนไม่แพ้กันเหมือนกันในช่วงเช้าๆหลังจากสวดมนต์แล้วนะครับก็จะมีหลายคนที่ก็มีกิจภาระต่างๆเนาะคนบางคนเขาก็ได้รับตำแหน่งนะให้ไปเปิดร้านขายของก็มีเหมือนกันพ่อแพทย์บอกว่ามีน้องคนหนึ่งที่รู้จักกันนะฮะในช่วงเช้าตีห้าหกโมงเช้าก็ต้องลงมาเปิดร้านเป็นร้านกาแฟร้านเครื่องดื่มอะไรเงี้ยเป็นคาเฟ่ชั้นล่างนะฮะซึ่งผู้ต้องขังหลายคนก็มีหน้าที่นะบางคนเป็นช่างก็มีนะครับเขาบอกว่าในช่วงระหว่างที่โดนลงมาชั้นล่างนะในความมืดมืดนะตอนใกล้สว่างนะฮะในช่วงที่กำลังเดินเพื่อจะไปเปิดร้านข้างล่างนะฮะมันจะมีผ้าที่เขาตากเอาไว้คุณฟังจินตนาการผ้าของผู้ต้องขังไงเขาจะมีการตากราวไว้เนาะมีเสือมีกางเกงมีผ้าปูที่นอนอะไรผ้าห่มอะไรก็ว่ากันไปเขาบอกว่าในจังหวะที่กำลังเดินในความมืดลงมานะครับเขาเห็นขาคนยืนคนยืนรู้เลยว่าเป็นผู้ต้องขังนอน2คนเพราะเขาใส่กางเกงขาสั้นมีรอยสักด้วยนะยืนอยู่เขาบอกเอ้าทำไมพวกนี้ตื่นเช้าจังลงมาไวจังไงฮะปรากฏว่าพอเดินแบบเอ้าหายครับหายต่อหน้าต่อตาเลยเมื่อกี้ยังเดินอยู่คุณฟังนึกภาพนะเหมือนราวตากผ้าที่เขาตากเป็นชั้นเป็นแถวเป็นแถวอะมีคนยืนอยู่ตรงนั้นเนี่ยหลอนนะเห็นขายืนนิ่งๆอยู่นะฮะเดินวนๆดูอ้าวหายต่อหน้าต่อตาเลยตกใจสิฮะเอ้าเมื่อกี้ใครยืนอยู่นั่นก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เขาพูดคุยกันว่าอาจจะเป็นผู้ต้องขังคนเก่าๆที่เคยเสียชีวิตนะฮะหรือว่าเคยฆ่าตัวเองตายในนั้นก็ยังสร้างความหลอนจนปัจจุบันนี้เช้าๆมาค่ำๆมาคนไม่กล้าไปแถวนั้นเพราะมันหลอนเป็นสองประสบการณ์ที่เขาเคยเจอนะและเพื่อนๆ เคยเจอแต่ที่หลอนหนักกว่าแล้วก็มากที่สุดคือการขังเดี่ยวนะฮะการขังเดี่ยวคือการที่เขาเรียกว่าบุคคลข้างในกระทำผิดอย่างเช่นการชกต่อยกันนะฮะทะเลาะวิวาทหรือยาเสพติดอะไรก็ตามแต่ซึ่งเขาเรียกว่าเป็นการขังเดี่ยวเขาจะมีจุดที่ขังเดี่ยวนะฮะอยู่ภายในชั้นบนชั้น4ชั้น5ซึ่งสูงขึ้นไปซึ่งไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเขาจะทำเป็นห้องเลย 70-80 ห้องเลยและจะมีกุญแจขังหลายชั้นมากข้างในห้องขังเดี่ยวนะฮะจะมืดหมดเลยจะมีช่องเล็กๆเพื่อจะให้เอาอาหารใส่เข้าไปเฉยๆคนถูกขังเดี่ยวจะไม่เห็นเดือนเห็นตะวันเลยคุกมืดนะฮะมืดจะมีแค่แสงไฟที่สาดเข้าไปข้างในนะฮะซึ่งทรมานนะและข้างในก็จะมีห้องส้วมด้วยไม่ใช่มีห้องเป็นบ็อกซ์ส้วมอะฮะให้นั่งยองๆ

ก๊อกน้ำแค่นั้นเองแล้วมีผ้าห่มให้3ผืนเอาไว้ปูนอนเอาไว้ห่มแค่นั้นเองนะฮะแล้วก็จะมืดมากๆเลยพอแพทเล่าให้ฟังว่ามีเพื่อนเขาที่รู้จักโดนคดีชกต่อยกันนะฮะก็เลยถูกบังคับให้ไปอยู่ในห้องมืดนะฮะระยะเวลาก็ประมาณเดือนนึงนะฮะเขาบอกข้างในห้องคุกมืดน่ากลัวมากและข้างในก็จะมีคนที่ถูกขังเหมือนกันนะฮะที่อยู่เป็นแถวๆๆฮะซึ่งไม่เห็นกันนะฮะจะไม่เห็นหน้ากันแต่ก็คุยกันได้นะเพราะว่าข้างหลังนี่เป็นช่องในห้องน้ำมันจะมีช่องเล็กๆอยู่สามารถตะโกนคุยกันได้อยู่พอแพทไล่ฟังว่าเพื่อนของเขาได้ไปอยู่เขาคุกมืดนะฮะก็ต้องอดทนอยู่ข้างในหลายครั้งหลายทีเหมือนไม่อยู่คนเดียวเหมือนมีคนมานั่งอยู่ข้างๆรู้สึกเย็นแปลกๆพอมันมืดอ่ะมันมองไม่เห็นนะฮะจะเห็นเฉพาะช่วงกลางวันเขาจะเปิดไฟตรงทางเดินนะฮะให้มีช่องขาวๆให้มีช่องไฟส่องเข้ามามีคืนหนึ่งนะฮะเขากำลังนอนอยู่สักพักหนึ่งนะฮะมีเหมือนเสียงคนนะเดินแล้วมีเสียงโซ่ตัวนะชิงช่องเดินผ่านหน้าไอ้รูเล็กๆอะฮะที่มันเป็นรูส่งอาหารนะฮะแล้วมาหยุดอยู่นะครับบริเวณช่องขาวๆช่องส่งอาหารเนี่ยเขาตกใจมายืนอยู่รู้เลยว่าเป็นนักโทษแล้วประเด็นคือในนั้นไม่มีนักโทษนะมีนักโทษที่อยู่ขังข้างในห้องไม่มีใครไปเดินตรงนั้นแน่นอนเขาตกใจสิฮะส่งเสียงร้องเอะอะวุ่นวายในจังหวะที่ส่งเสียงร้องเอะอะวุ่นวายนั้นนะฮะเงาดำที่ยืนอยู่ข้างหน้าก็แวบหายไปต่อหน้าเลยนะฮะถ้าทำให้เพื่อนนักโทษคนอื่นก็ตกใจเอะอะวุ่นวายเหมือนกันทั้งคืนนะผีหลอกประมาณนะฮะแล้ววิ่งไปไหนไม่ได้นะฮะคือวิ่งก็คือวิ่งอยู่ในห้องมืดนะฮะซึ่งไม่รู้ว่าเขาจะมาปรากฏตัวให้เห็นในห้องอีกรอบหรือเปล่าคือมีจังหวะที่เดินโทรส่วนชิงช่องกับมันหยุดที่หน้าห้องตัวเองอะหลอนไหมล่ะเกิดอยู่ดีก้มโผล่หน้ามาทำไงอะแต่ว่าเขาหายไปก่อนนะนี่คือเรื่องของเพื่อนที่เขาเจอนะแล้วเขาก็มีการแบบว่าแอบคุยกันระหว่างห้องข้างๆด้วยมันจะมีช่องเล็กๆอะเขาบอกเฮ้ยเมื่อคืนเจอผีว่ะก็เจอเหมือนกันมันมาเดินอยู่ข้างหน้าเนี่ยนะฮะอะไรอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะสักพักบางครั้งที่นอนอยู่เพื่อนห้องข้างๆห้องตรงข้ามตะโกนแอบไว้เจอผีหลอกก็พากันหลอนหมดเลยเพราะว่าในห้องมืดเนี่ยกลางคืนผู้คุมจะไม่เดินแล้วก็จะเปิดไฟทางเอาไว้เฉยๆให้มันสาดเข้ามาแล้วมันจะมีโอกาสเห็นคนเดินผ่านไปมาในช่องด้านหน้าบ่อยมากๆเลยบางครั้งที่โดนหนักเลยคือวิ่งไปไหนไม่ได้คืนนี้คือหลอนมากเลยคือมานั่งมายืนให้เห็นในห้องขังเลยซึ่งเขาหนีไปไหนไม่ได้ฮะสติแตกเลยเป็นบ้าก็มีเหมือนกันนะฮะนอนอยู่ในนะฮะในคุกตัวเองในคุกมืดนะฮะเห็นมีร่างดำยืนอยู่ตรงปลายที่นอนนะฮะร้องลั่นสิฮะไปไหนไม่ได้เขาวิ่งกันอยู่ในห้องที่เดิมฮะวิ่งมาอยู่ที่ประตูออกก็ไม่ได้ด้วยอาศัยแต่เสียงเพื่อนห้องข้างๆไงฮะที่บอกเฮ้ยช่วยด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ของห้องมืดนะคุกมืดนะของเพื่อนของ Power Pass นะฮะซึ่งเขาจะบุระบุเลยว่าห้องไหนเจอบ่อยเพราะเขาว่ากันว่าห้องเหล่านั้นเนี่ยฮะมีคนตายมาก่อนมีคนตายมีคนที่ทำร้ายตัวเองเสียชีวิตนะฮะในห้องนั้นๆแต่ห้องนั้นๆนั้นนะครับซึ่งเมื่อไหร่ที่คนเจอคนจะกลัวคุกมืดมากเพราะว่าถ้ายิ่งไปเจอห้องที่เจอเรื่องราวหลอนนะเขาจะยิ่งสยองกว่าเดิมและหนีไม่พ้นนะฮะต้องอยู่กับเขาร่วมกับวิญญาณของเขาภายในโอ้โหเรื่องนี้ต้องบอกว่าหลอนมากๆเลยทีเดียวนะฮะประสบการณ์ข้างในของ Power Pet อันนี้เพื่อนของเขาเล่าให้ฟังเพราะว่าเขาไม่ได้เจอในส่วนนี้นะฮะแต่ที่Power Petเจอแบบเห็นจังๆเลยก็คือตรงบริเวณห้องน้ำนะฮะก็คือห้องน้ำนั่งยองๆเนี่ยปรากฏว่าบุคคลที่เสียชีวิตมานั่งให้เห็นเลยเพิ่งตายไปจากโรคประจำตัวมานั่งมาอยู่ในจุดที่เขาเคยเจอเขาก็เห็นเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องหลอนของPower Petนะฮะนะเรื่องหลอนๆนะฮะไหนใครเคยเจอแบบนี้บ้างเอ่ยเล่าให้ฟังหน่อยนะฮะนาลินดาทำหน้าหล่อเลยสินาลินดานะอีกประสบการณ์หนึ่งของ Power Pet นะฮะอีกหนึ่งเรื่องปิดท้ายอะไรกันก่อน 5:00 นนะครับเนาะพี่เอกบอกว่าท่านเล่ากลางคืนเอาไป10กะโหลกครับพี่เจนั่นน่ะสิเล่ากลางคืนนะฮะถ้าทายพี่เอกได้ก็แล้วกันนะฮะแล้วก็คนข้างๆนะพี่สุนทรวัฒน์เจครับข้าวแดงพี่ยุค Power Pet เค้าเรียกว่าข้าวแดงแกงร้อนน่ากลัวจริงฮะคนตายเขาประกาศปล่อยตัวเลยนะอ่ะเรื่องคนตายประกาศปล่อยตัวเรื่องนี้นะฮะอีกหนึ่งเรื่องมานะครับพี่เคยลำพูนครับส่งผีไว้ละโอ้โหส่งเรื่องหลอนมานะฮะอีกหนึ่งเรื่องของพ่อแพทย์ครับคือเรื่องคนแขวนคอตายห้อยตรงเตงนะครับพ่อแพทย์ไลฟ์ฟังว่าตรงนั้นตื่นขึ้นมาตอนเช้าทุกคนกรีดร้องกันนะฮะด้วยความตกใจเพราะมีเพื่อนที่เป็นคนตายที่เป็นคนในเรือนจำเดียวกันแขวนคอห้อยตรงเตงนะฮะตอนใกล้รุ่งสางคนเอะอะวายกันนะแล้วหนีออกไปไม่ได้ด้วยคนเป็น50-60คนนะครับที่อยู่ใน

องนั้นนะฮะวิ่งกันบุ้นทีเดียวนะครับเพราะว่าตื่นมาสะดุ้งตื่นเนี่ยเห็นเพื่อนแขวนคอตายตรงเตียงอยู่นะครับที่ประตูแล้วออกไปข้างนอกไม่ได้จนทั้งผู้คุมต้องวิ่งมาใจเย็นๆใจเย็นนะฮะและเป็นประตูทางออกด้วยเช้าวันนั้นเนี่ยทุกคนกินไม่ได้นอนไม่หลับทีเดียวและออกไม่ได้ด้วยนะบางคนไม่กล้าเดินผ่านเพราะว่าตรงที่เขาแขวนคอตายเนี่ยคือจุดที่ต้องเดินออกไปกินข้าวหรือออกไปทำภารกิจข้างนอกนะฮะบางคนไม่ออกไปกินข้าวเลยก็กลัวหันหน้ามาดูไม่ได้เขาใช้คือลิ้นจุกปากเลยนะฮะอย่างนั้นทีเดียวนะฮะน้ำลายฟูมเลยทีเดียวแต่เขาก็ใช้ผ้าขาวม้านะครับปิดเอาคุมหน้าไว้นะฮะแต่ไม่มีใครกล้าที่จะเข้าไปใกล้เพราะมันอยู่ตรงประตูทางออกเลยการเสียชีวิตในเรือนจำเนี่ยนะฮะต้องเรียกเจ้าหน้าที่จากภายนอกมาพิสูจน์นะฮะมาพิสูจน์หลักฐานมาชันสูตรพิสูจน์นะครับไม่สามารถปลดเอาลงได้นะลิ้นจุกปากไงก็ต้องอย่างนั้นอยู่อย่างนั้นนะฮะครึ่งวันกว่าเจ้าหน้าที่จะเข้ามาถึงเข้ามาหานะครับกว่าเจ้าที่จะเข้ามาชันสูตรก็ปลดศพลงทุกคนอาหารเช้ากินไม่ได้เลยต้องนั่งหันหลังนะฮะนั่งหันหลังแล้วก็คุยกันเพื่อไม่ให้มันเงียบนั่งจับกลุ่มคุยกันหันหลังทุกคนเลยนะฮะนั่งกันเป็นกลุ่มเพราะศพห้อยตรงเตงงั้นเลยทั้งวันเกือบทั้งวันเดียวทุกครั้งที่มีคนตายนะฮะเขาจะมีการประกาศนะฮะอย่างเช่นนายสุนทรเขาจะใช้คำว่าอะไรพี่สุนทรนายสุนทรได้เหมือนกับประมาณได้หมดโทษเลยฮะได้เขาเรียกว่าไงได้พ้นโทษแล้วออกไปณวันที่นี้เวลานี้นะขอให้กลับไปอยู่กับชีวิตครอบครัวอย่างมีความสุขต่อไปเพราะเขาเชื่อว่าถ้าสมมติว่าไม่มีการประกาศออกเสียงตามสายออกลำโพงเลยนะฮะในเดือนจำเนี่ยวิญญาณเขาก็จะถูกจองจำล่องลอยอย่างนั้นต่อไปเป็นความเชื่อและทุกครั้งที่มีการประกาศให้รู้ไว้เลยว่ามีคนตายแน่นอนในเดือนจำเหล่านั้นนะฮะและก็มีบ่อยครั้งด้วย2ครั้งของพาวเวอร์ครับคนรอบแรกคือนอนตายข้างๆเลยนะฮะใกล้ๆกันเลยตื่นเช้ามาคือแข็งเลยดิฮะอีกกรณีหนึ่งที่น่ากลัวคือแขวนคอต่อหน้าตรงเตงเลยนะครับสุดท้ายสุดแล้วก็ยังมีคนเห็นนะครับวิญญาณของคนตายยังคงวนเวียนอยู่เป็นร่างเงาดำหมายเห็นบ่อยๆนะฮะอย่างต่อเนื่องนี่คือประสบการณ์ที่หลอนมากๆเลยในเรือนจำนะไม่ใช่แค่เรื่องของการเขาเรียกว่าถูกจองจำนะถูกทรมานนะฮะแต่มันคือวิญญาณที่ล่องลอยอยู่ภายในนะฮะนี่ก็เป็นประสบการณ์ขนลุกนะครับที่เกิดขึ้นภายในเรือนจำเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าได้ทำความผิดนะฮะอย่าได้กระทำความผิดใดๆนะฮะโอ้หลอนมากๆเลยนะฮะโอ้โหนะฮะอ่ะนักโทษชายนะฮะนักโทษชายนะฮะนี่ประสบการณ์ของลูกครับนี่อันนี้คือ2-3เรื่องที่เรามาฝากกันของ Power Pet นะฮะหวังว่าหลายคนที่อยู่ในเหตุการณ์เหล่านี้จะไม่กระทำความผิดลักษณะแบบนี้กันละกันนะครับเนาะนะฮะอ่ะหลอนครับหลอนนะฮะโอเคครับนี่คือประสบการณ์หลอนที่นำมาฝากคุณผู้ฟังด้วยกันละกันครับหวังว่าจะเป็นเรียกว่าอุทาหรณ์สอนใจนะครับพี่สุนทรว่าเขาไม่ไปไหนหรอกพี่เพราะเขาอยู่ภายในไอ้เรื่องจริงครับเขาอยู่ภายในเขาไปไหนไม่ได้หรอกครับเพราะว่าวิญญาณเขาถูกจองจำตรงนั้นนะฮะสุดท้ายสุดเรือนจำก็ต้องมีการอัญเชิญพระนะครับมาทำพิธีปัดเป่าต่างๆมากมายในเรือนจำนะครับเนาะแล้วมันมีการยึดติดคุณผู้ฟังเขาเรียกว่าร่างสุดท้ายไม่ใช่สิจิตสุดท้ายที่เขาตายฮะเหมือนคนตายในบ้านร้างฮะเขาอยู่ที่เดิมบ้านร้างของตัวเองเหมือนกันฮะคุกเหมือนกันถ้ามีคนตายจิตสุดท้ายเขาอยู่ข้างในเขาก็ถูกจองจำอยู่ภายในเหมือนกันนะฮะเรือนจำมีทุกที่ครับเรือนจำมีทุกที่นะฮะเรือนดินดานะเพราะฉันก็เป็นอุทาหรณ์สอนใจเตือนกันด้วยกันละกันนะครับลุงแป๊บอกว่าน่ากลัวมากเลยครับดีเจนะฮะโอเคชอบมากนะครับพี่เขยลำพูนส่งภาพวิญญาณมาให้ดูนะฮะหลอนมาก1ร่างครับที่กำลังแขวนคออยู่นะฮะเอาละครับในช่วงนี้โอเคนี่เป็นประสบการณ์ขนลุกนะครับที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับในช่วงนี้ด้วยกันละกันครับเพราะฉันเป็นคนอยู่ดีๆก็อย่าไปกระทำความผิดใดๆกันละกันนะครับเพราะมันจะนำมาซึ่งเรื่องราวหลอนๆที่ไม่มีใครช่วยเราได้นะฮะ

0: ียงควรคลางเสียงผู้หญิงร่ำไห้สาวใหญ่คนนั้นนั่งอยู่ปลายเตียงผมเองผมท่องนโมตัสสะเฮ้อภควะโตเธอนั่ง
1: จ้องผมเป้าตาลึกโบ
0: ผมขยับตัวไม่ได้คล้ายกับโดนล่ามโซ่พุทโธธัมโมเมื่อไหร่จะเช้าสักที

โอ้ดาจิมนะครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่า704นะครับฟังครับเนาะมีคุณผู้ฟังส่งประสบการณ์มาให้ฟังบอกว่าดีเจครับผมเคยติดคุกนะยังเคยเป็นแฟนรายการเคยติดคุกนะฮะ เคยเจอเรื่องหลอนเหมือนพาวเวอร์แพทเลยเกี่ยวกับกรณีของการแขวนคอตายนะฮะมีพี่คนหนึ่งเล่าให้ฟังบอกว่าตอนที่โดนคดียาเสพติดตอนนั้นที่เข้าไปในเรือนจำเนี่ยนะฮะในต่างจังหวัดนะฮะมีกรณีลักษณะแบบนี้เหมือนกันเขาบอกว่าตอนดึกๆดื่นๆเงียบๆนะฮะตอนที่ทุกคนหลับหมดแล้วนะมันจะมีบางคนที่เขาเครียดเขาเป็นโรคซึมเศร้านะครับพยายามจะทำลายตัวเองในการแขวนคอแล้วก็แขวนคอสำเร็จด้วยนะฮะก็คือหมายถึงว่าในช่วงเวลาที่เงียบๆฮะเขาจะใช้หาผ้านะมาผูกคอตัวเองเขาให้ผลว่าเครียดแล้วก็คิดถึงภรรยาที่บ้านเพราะภรรยาไปมีผัวใหม่สุดท้ายตายจริงๆนะแขวนคอตายโอ้โหเหมือนพ่อแพทย์บอกเลยทุกคนตื่นเช้ามาตกใจสะดุ้งตื่นนะฮะแล้วก็กว่าเจ้าที่หมอจะมาถึงในเรือนจำเนี่ยก็บ่ายเดียวต้องเห็นแบบแขวนคอมันน่าตลอดเพราะเรือนจำมันไม่ใช่มีห้องลึกลับนะมันก็เป็นแบบห้องธรรมดาแล้วก็แบบมีซ่วมมีโถอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วเขาบอกว่าหลังจากที่มีการเสียชีวิตไปแล้วก็มีคนตายหลายคนด้วยใต้ราวผ้าก็มีแบบสาวประเภท2มีกระเทยอย่างงี้ด้วยนะฮะก็มีคนเสียชีวิตอีกหลายศพเลยนะมีทั้งผู้ชายหลายคนที่เครียดอะไรประมาณนี้นะฮะเพราะนั้นใครเพราะฉะนั้นหลังจากที่เขาปลดศพไปแล้วนะฮะเขามีการประกาศเสียงตามสายเลยยุคนั้นนะฮะ20ปีที่แล้วนายคนนี้ผู้ต้องขังแดนนี้ได้

ปลดปล่อยตัวไปแล้วนะครับให้ญาติได้ดูแลแล้วเป็นอิสระแล้วนะไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรือนจำแล้วประมาณนี้ฮะเพราะต้องการปลดปล่อยวิญญาณแต่แค่พูดนะฮะพูดลำพงเดียวไม่ได้มีประโยชน์เลยเพราะสุดท้ายคนก็มีคนเห็นวิญญาณมาล่องลอยมาเดินล่างดำๆตลอดบางคนได้กลิ่นเน่าตลอดเวลากลิ่นของเขานะฮะบางคนติดยาในเรือนจำติดค่ายาต่างๆก็มีเหมือนกันนะฮะรู้สึกไม่ดีแล้วใจมันแป๊บพี่ดาวินเศร้าดีใจครับซักผ้าจนไม่กล้าเอาไปตากข้างนอกเลยฟังดีเจเล่าเรื่องวันนี้ ไม่ใช่เอาไปตากไปตากมาเห็นขาคนยืนอยู่นะพี่นะมันหลอนนะเห็นแค่ครึ่งตัวนี่หลอนนะพี่นะเออนะอันนี้ก็เป็นประสบการณ์หลอนของคนที่อยู่ในเรือนจำนะฮะตายเยอะฮะเออนะใครเคยเจอประสบการณ์อะไรก็เอามาเล่าให้ฟังกันด้วยกันละกันเนาะเพราะเนี่ยอย่าไปกระทำความผิดใดๆนะเนี่ยมันหลอนนะผมอยู่ชั้นเจ็ดแต่เธอมาลอยผ่านหน้าต่างแล้วภาพเธอก็พี่เคยว่าดีเจครับเรื่องที่ว่าเมียไปมีผัวใหม่ในเรื่องจริงแค่หายเข้าไปแค่ปีครึ่งปีปีสองปีเองนะธรรมดาครับคุณฟังธรรมดามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่แล้วนะเพราะนี่ก็ทำใจอย่าให้ครอบครัวตัวเองแตกแยกก็ปฏิบัติตัวดีๆกันละกันนะฮะหลอนของแท้ทีเดียวนะฮะให้มันสว่างไว้หลอนแท้คือผัวเมียมีผัวใหม่นะฮะเออนะระวังดีๆเด้อนะชินนักบัญชรสวดมนต์ขอพรอ่ะอันนี้ก็เป็นประสบการณ์คนลุกนะครับที่นำมาฝากคุณฟังโดยกันละกันครับ5โมงเย็นกับอีก8นาทีมาคอยสักเพลง2เพลงมาเดี๋ยวจะมาช่วงท้ายรายการละนี่คือวันนี้อาจจะจบไว้นิดนึงนะฮะอาจจะจบไม่ถึง7ไม่ถึง 17:30 นะจ๊ะเป็นประสบการณ์กันละกันนะครับเนาะผู้คุมยังกลัวคุณฟังฮะผู้คุมก็กลัวนะผู้คุมกลางคืนนี่เข้าไปเดินตรวจเลยนะฮะอย่างกรณีของคุกมืดเนี่ยหรือว่าในส่วนของเรียกว่าคุกมืดนะที่เขาเล่าให้ฟังนะฮะผู้คุมไม่จะไม่เดินกลางคืนเขากลัวเขาปล่อยให้ผู้ต้องขังหลายคนนะวุ่นวายอยู่ข้างในที่เจอผีเขาก็ไม่กล้าไปเหมือนเขากลัวเหมือนกันผู้คุมหลายคนยังแขวนพระเลยนะฮะหลับแต่หนึ่งทุ่มเลยผู้คุมกลัวผู้คุมเองก็เห็นก็ทราบก็เห็นก็สัมผัสได้เหมือนกันขนาดลำไยไม่มีผัวติดคุกยังมีผัวใหม่เลยพี่สุนทรเนาะร่านแค่ไหนอุ้ยร่านแค่ไหนวะร่านแค่ไหนนะฮะคิดดูสินะยังมีผัวใหม่เลยทีเดียวนะฮะพี่สุนทรเนาะไม่ต้องติดคุกก็มีผัวใหม่ได้นะฮะหลายคนนี่กินเหล้าเลยนะฮะเพื่อให้เมาผู้คุมนะฮะจะได้ไม่ต้องเห็นอะไรแบบนั้นนะฮะ

ือเพลงซากอ้อยนะฮะของเล่นอันใหม่ละฮะของเล่นอันใหม่อันใหญ่ด้วยนะฮะแหมนี่คือหนึ่งเพลงนะครับที่ขอมาจากต้าเดย์กันละกันนะครับ5 โมงเย็น 13 นาทีครับเย็นนี้เป็นไงบ้างเป็นไงวันนี้เล่าเรื่องราวหลอนๆเล่าให้ฟังกันนะแล้วหวังว่าน่าจะจุใจกันนะครับนะเอาละครับตอนนี้5 โมงเย็นกันแล้วจ้าช่วงนี้เดี๋ยวจะมาถึงช่วงท้ายกันแล้วนะครับส่งคุณผู้ฟังกลับบ้านกันนะครับหลายคนก็ยังไม่กลับนะกำลังเดินทางกันไปเรื่อยๆนะครับนะเรื่องราวของฮารุนโซโล่นะครับไม่ได้คุยเรื่องนี้เลยพี่ชายของฮารุนนะฮะยังเผยยังไม่มีผลชันสูตรอย่างเป็นทางการครับขอความกรุณางดเผยแพร่ข้อมูลไม่เป็นจริงนะฮะก็มีข่าวมาว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะก็ล่าสุดใน Facebook ของ Crossmod นะครับบอกว่าสวัสดีครับวันนี้3 สิงหาคมนะฮะเรียนทุกท่านที่ติดตามให้กำลังใจครอบครัวของเรานะฮะตอนนี้ทางจอร์เจียยังไม่มีผลการชันสูตรอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็ในส่วนข้อมูลการเสียชีวิตสาเหตุต่างๆที่เผยแพร่ในออนไลน์ตรงนี้ถือว่าเป็นข้อมูลเท็จนะในส่วนของความคืบหน้าทางสถานทูตคาดว่าจะได้รับการอัปเดตเพิ่มเติมภายในวันนี้แหละแต่จะเป็นช่วงไหนช่วงเย็นช่วงค่ำหรือกลางคืนหากรับข้อมูลหรือมีความคืบหน้าใดทางเราจะแจ้งให้ทราบต่อไปนะฮะขอบคุณที่ติดตามก็สรุปว่ายังไม่รู้นะฮะนี่คือเดือนใหม่นะผ่านไปครึ่งเดือนแล้วนะฮะมันอะไรกันนักกันหนาเนี่ยฮะทางสถานทูตจอร์เจียทางจอร์เจียนะฮะปิดบังอะไรไว้หรือเปล่านะครับยังคงเป็นประเด็นนะครับก็เข้าใจว่านอกทางกฎหมายเขาก็ต้องมีกระบวนการเนาะวิธีการต่างๆเนาะนะฮะถึงได้บอกไงฮะคุณฟังตายในไทยว่ายากนะไปตายต่างประเทศอีกนะข้อมูลต่างๆกว่าจะมาถึงขนาดญาติแท้ๆยังไม่รู้อะไรเลยนะฮะเดี๋ยวรอติดตามกันต่อไปแล้วกันว่าจะเป็นอย่างไรสำหรับประเด็นนี้นะครับเนาะเอาล่ะคุณฟังครับเมื่อกี้ที่ขอเพลงของ The Darkest Romance ยังอยู่ไหมครับอยู่ไหมเอ่ยถ้ามันอยู่เดี๋ยวจะได้ข้ามไปก่อนมาคุงว่าขอตัวทำงานก่อนนะครับพี่วีนกับคุณสดับเพลงพร้อมแล้วก็ข่าวสารด้วยโอเคครับมาคุงนะฮะอยู่ไหมฮะเพลงนี้ถ้ามาอยู่จะข้ามไปก่อนนะอยู่ไหมฮะถามก่อนเดี๋ยวจะได้มาช่วงท้ายรายการกันนะฮะ5 โมงเย็น 15 นาทีนะครับกับดีเจวินที่ BP Radio นะครับขอบคุณ True Detect ด้วยกันละกันนะฮะอย่าลืมยะร้านยำปูม้า7 ยอดได้กันละกันนัวแซบกันได้ทุกวันที่ยำปูม้า7 ยอดนะฮะแล้วก็อย่าลืมกับร้านเจียวข้าวต้ม1 บาทด้วยเติมเต็มความอร่อยกันนะฮะที่ร้านเจียวครับพี่จุ่มฟังอยู่เปล่าพี่จุ่มหายไปไหนตอนแรกนัดว่าจะไปหาอะไรทานกันเย็นนี้พี่จุ่มขึ้นมาเชียงใหม่ไม่รู้หลับอยู่เปล่าหรือว่าหลับหรือว่าไปเที่ยวไม่แน่ใจเหมือนกันพี่จุ่มเมื่อคืนนี้ทักมาบอกว่าดีเจไปกินหมูกระทะหมูจุ่มกันป่ะเมื่อคืนพอดีดีเจฝนมันตกอ่ะเมื่อคืนเนี่ยดีเจไปกินก่อนหน้าอะไรไงเดี๋ยวทักมาดึกหน่อยทักมาตั้งเกือบ4 ทุ่มอ่ะ3 ทุ่มกว่าเดี๋ยวอ๋อพี่ดีเจกินเสร็จแล้วทักมาค่ำไปหน่อยนะฮะอยู่เปล่าพี่จุ่มเนี่ยไม่เห็นบอกว่าทักมานะมีไหมฮะมีไหมไม่อยู่ในน้องเพลงเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวถ้าไม่อยู่ดีเจข้ามไปก่อนนะเอาเฉพาะคนที่อยู่ก็พอเนาะมาขออีกหนึ่งเพลงดีกว่าเดี๋ยวมาช่วงท้ายรายการนะครับที่ BP Radio นะครับ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าเหตุเกิดจากความเหงานะครับความเหงานะไม่ใช่ความอย่างอื่นนะฮะข่าวสุดท้ายพิเศษสำหรับพี่เขยลำพูนโดยตรงเลยนะฮะข่าวนี้เหมาะกับพี่เขยลำพูนมากเลยเพราะว่าอยู่ในแวดวงการนี้ใช่ไหมฮะวงการพระวงการเจ้าเหมาะกับพี่ทนายหนุ่มด้วยท่านหนุ่มบอกว่าเรื่องนี้ต้องขยายนะฮะคุณฟังครับเมื่อวานวันก่อนเห็นข่าวไหมฮะที่มีการแชร์ในออนไลน์เกี่ยวกับประเด็นของพระนะฮะพระที่เชียงใหม่เอาอีกแล้วเนี่ยก็บอกว่าจ้างเด็กเอ็นมารอบนี้เด็กเอ็นเลยนะฮะเอ็นถึงที่ทีเดียวนะฮะนะครับมีข่าวออกมานะครับว่าที่เชียงใหม่เนี่ยครับมีพระระดับสูงผู้ใหญ่นะฮะเขาจ้างเด็กเอ็นมาเอนเตอร์เทนถึงวัดถึงวาถึงที่พักอาศัยเลยเออนะฮะเรื่องนี้ก็มีการเปิดเผยออกมานะครับว่ามีคนแจ้งร้องเรียนไปนะครับที่สำนักพุทธหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะว่ามีพระระดับผู้ใหญ่นะฮะเขามีการจ้างเด็กเอนเตอร์เทนผู้หญิงนะฮะมาร้องรำทำเพลงมาดื่มมาอะไรเงี้ยนะครับที่พักอะไรเงี้ยพอเรื่องแดงออกมานะฮะก็มีการตรวจสอบข้อมูลปรากฏว่ามีเขาว่ากันว่ามีการพยายามปกปิดนะจริงไม่จริงไม่ทราบเหมือนกัน2เรื่องมันเกิดขึ้นครับเรื่องแรกคือเด็กเอ็นเนาะส่วนเรื่องที่2คือมีพระระดับชั้นผู้ใหญ่ของหนึ่งที่เชียงใหม่เนี่ยพยายามจะใช้เงินนะครับเพื่อจะแลกกับตําแหน่งก็คือเหมือนว่าเขามีตําแหน่งอยู่แล้วแหละแต่เขาแลกกับตําแหน่งต่อเพื่อให้อยู่ในตําแหน่งต่ออะไรเงี้ยคือใช้สตังค์ให้อยู่ต่อได้เพราะว่ามันก็เหมือนกับเทศบาลนายกอบต.อบจ.นี่เนาะที่เขาต้องการอยู่ในตําแหน่งอะไรประมาณเนี้ยเพราะว่าพระนี่ก็มีตําแหน่งของเขาเหมือนกันการที่อยู่ในตําแหน่งคือมันมีเงินเดือนด้วยนะแล้วก็มันมีสิทธิพิเศษต่างๆมากมายอันนี้คืออีกเรื่องนึงส่วนกรณีที่เป็นประเด็นก็คือเรื่องของการเอนเตอร์เทนนะครับโดยล่าสุดนะครับผู้ที่แจ้งโรงเรียนบอกว่าทําไมเรื่องราวไม่คืบหน้าเลยลําดําซ้ํานะครับยังมีการเค้าเรียกว่าเหมือนกับเล่นละครปลอมใส่ด้วยก็คือทางสํานักงานที่ดูแลด้านของพระศาสนาก็มีการเรียกนะพระคนดังกล่าวมาคุยแต่ปรากฏว่าไม่ตรงปกนะฮะพระคนที่หน่วยงานที่กํากับดูแลเรียกไปนั้นปรากฏว่าคนละคนกันกับที่คนที่แจ้งเบาะแสไปเขาให้ผลว่าพระคนนี้มีรอยสักซึ่งพระคนที่แจ้งเรียนไปไม่มีรอยสักยันห้าแถวอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งเป็นคนละคนกัน

ว่ากันว่าพระคนนี้อาจจะเป็นเหมือนกับแพ้รับบาปหรือว่าเหมือนกับเอามาใส่คดีความใส่คดีฮะเพื่อที่จะให้คดีคนนั้นหลุดหายไปซึ่งเขาบอกว่าเดี๋ยวจะต้องมีการตรวจสอบต่อไปสำทางสำนักสงฆ์คณะผู้ศาสนาเชียงใหม่ก็บอกว่าถ้าคุณมีหลักฐานก็เอามาแจ้งให้เราทราบนะเราจะได้สืบสวนหาคดีเขาบอกว่าทั้งนั้นที่หลักฐานก็ส่งมาให้แล้วทั้งภาพถ่ายทั้งชื่อตำแหน่งนะฮะแล้วก็มีภาพแชทจากเด็กเอ็นด้วยที่รับงานก็ยังอะไรยังงงยังแปลกใจอยู่เดี๋ยวจะติดตามกันต่อไปแล้วกันนี่เห็นไหมถ้าเป็นตามนี้จริงก็คืออาจจะมีการพยายามที่จะปกปิดนะฮะป้องกันไม่ให้คดีความเนี่ยมันมาถึงตัวของพระคนนี้นะครับเพราะว่าคุณฟังฮะทุกๆอย่างฮะไม่ว่าจะเป็นพระก็ดีนะนายกเทศบาลเทศมนตรีนักการเมืองด้วยนะแต่ถ้าหากว่าข่าวมันเกิดขึ้นอ่ะเขาจะพยายามปกปิดซึ่งกันและกันโดยเฉพาะคนมีสีมีตำแหน่งเพราะอะไรฮะเพราะว่าหนึ่งเนี่ยเขามีอำนาจบาดใหญ่กว่าเนี่ยพระก็เหมือนกันฮะถ้าคนที่เป็นระดับชั้นผู้ใหญ่เขาก็พยายามจะปกปิดกันไว้เหมือนกันจริงหรือจริงจริงไม่จริงไม่จริงเนี่ยเราติดตามกันต่อไปก็เหมือนนักการเมืองอ่ะเห็นข่าวล่าสุดไหมพี่เขยสสแก้วตาพักส้มอ่ะที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศอ่ะเห็นสสแก้วตาปะที่บอกว่าเธอนางบอกว่านางถูกลวนลามอ่ะฮะอันนี้ก็เป็นข่าวใหญ่นะเมื่อเช้าไปออกรายการสรยุทธ์ด้วยนะครับคือเรื่องพักส้มเนี่ยก็คือแก้วตาสสแก้วตานะฮะเขาไลฟ์ฟังว่าตอนสมัยปี66อ่ะตอนสมัยแกอยู่พักสีส้มอยู่อ่ะพักก้าวไกลสมัยนั้นปี66อ่ะมีระดับผู้ใหญ่คณะบริหารพักน่ะมาลวนลามมาจกนะฮะมาจับมาล้วงนะฮะนางก็ตกใจเกิดอะไรขึ้นนะฮะในพักนี้ที่ฉันอยู่ที่ฉันรักนะฮะก็ปรากฏว่าเขาเอาเรื่องนี้ไปฟ้องไปบอกให้กับในส่วนของผู้บริหารพักก็คือคุณธนาธรนะฮะแต่ปรากฏว่าเรื่องไม่คืบหน้าหมายถึงว่าที่เอาไปบอกนะไปบอกคุณธนาธรเจ้าของพักนะเรื่องไม่คืบหน้านะครับแล้วก็มีการพยายามปกปิดด้วยแล้วก็ภาพจากกล้องวงจรปิดก็เหมือนไม่ถูกเอาออกมาเพราะว่าช่วงนั้นมีข่าวเยอะนะฮะว่าพักสีส้มมีคดีล่วงละเมิดอะเยอะเขาต้องการที่จะปิดข่าวเอาไว้นะครับจนกระทั่งสุดท้ายเธอมีปัญหากันเยอะก็เลยออกมาถูกไล่ออกจากพักกันฮะเธอก็เลยออกมาแฉว่าถูกจับถูกล้วงถูกจกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ปรากฏว่าเมื่อเช้านี้รายการสรยุทธ์ก็บอกว่าเรื่องนี้มีมูลเหตุความเป็นจริงถ้าไม่มีมูลความเป็นจริงเนี่ยก็คงจะไม่ออกมาแฉแต่ก็มีพวกด้อมส้มเขาเรียกว่าด้อมซอมบี้ทั้งหลายนะออกมาช่วยปกป้องพักว่าไม่จริงหรอกยัยนี่มันสร้างกระแสอะไรนะต้องการทำลายพักส้มพอออกมาปั๊บต้องการทำลายพักเนี่ยซึ่งเมื่อเช้าสรยุทธ์ก็บอกว่ามันมีมูลแต่มันมีมูลความจริงอยู่แล้วแหละแต่ว่าอยู่ที่ว่าเขาจะเอากล้องวงจรปิดมาเปิดเผยหรือเปล่าหรือว่าลบทิ้งไปแล้วอะไรเงี้ยก็เป็นไหมก็เหมือนการพยายามปกป้องกันนะคนในพักเองก็อย่างปกป้องเหมือนกันนะก็เหมือนกรณีของพระสงฆ์เนี่ยเหมือนกันนะถ้าหากว่าใครมีสีระดับผู้ยศระดับผู้ใหญ่ไปจกอะไรชาวบ้านเนี่ยเขาต้องปิดไว้เพื่ออะไรฮะพวกต้องไม่ต้องการให้เกิดความเสื่อมเสียเดี๋ยวรอติดตามต่อไปคดีนี้เนาะทั้งสองคดีเนาะและหลายคดีด้วยที่เป็นข่าวออกมานะฮะทนายหนุ่มบอกว่าส่งมาให้ทนายหนุ่มจับหมดนะจับอะไรฮะจับตรงไหนจับที่ไหนช่วยขยายความด้วยจับที่ไหนนะฮะดีเจวินครับวันนี้ฟังรายการเงียบบ่อยมากวันอื่นไม่เป็นครับแต่มีวันนี้เหมือนเก็บเน็ตกระสุดนะฮะแต่ใช้ Wi-Fi บ้านนะครับเงียบไปเลยสัก 2-3 วิแล้วมาอ๋อนะครับเป็นไปได้ว่า Wi-Fi อาจจะมีปัญหาก็ได้นะเพราะว่าของอื่นปกติใช่ไหมฮะของไทยหนุ่มปกติใช่ป่ะเนี่ยถ้าเป็นคนเดียวแสดงว่าเป็นที่เราแล้วแหละอาจจะต้องปิดเครื่องใหม่ไหมปิดเปิดปิดใหม่ไหมรีเซ็ตใหม่นะฮะเปิดปิดใหม่แล้วก็ลองสลับ Wi-Fi ไหมอาจจะกวนกันก็ได้หรือใช้เน็ตซิมดูไหมใช้เน็ตซิมของตัวเองอะฮะใช้ซิม 5G 4G ถ้าสูว่า 5G 4G ไม่เป็นแสดงว่าเป็นที่ Wi-Fi ของเรานะถ้ากดว่าลองดูก่อนเนาะนะฮะว่ามันเป็นที่ไหนนะจ๊ะนะฮะอาอย่าหาจกนะฮะ อ๋อหมายถึงว่าพระใช่ไหมฮะโอเคโอเคส่งมาให้หนุ่มจับหมดนะฮะนะฮะเอาล่ะพออันนี้คือปิดท้ายกับข่าวนี้นะฮะปิดท้ายกับข่าวนี้แล้วกันรอติดตามต่อไปว่าจะจับได้หรือเปล่าพระทั้งหลายเนี่ยที่มีคดีความนะฮะเอาล่ะฮะคุณผู้ฟังเดี๋ยวปิดท้ายกันไหมช่วงท้ายรายการนะตอนนี้ห้าโมงจะครึ่งแล้วขอบคุณที่ติดตามพี่หนุ่มบอกว่าทนายปราบมารจะโดนปราบก่อนหรือเปล่านะว่าแต่ช่วงนี้ทนายตั้มสบายดีไหมฮะทนายหนุ่มฮะแวะไปเที่ยวหาบ้างว่าทนายตั้มอะฮะนะครับโอเคขอบคุณที่ติดตามรับฟังด้วยแล้วกัน 5:30 นเดี๋ยวจะพักเสียงแล้วนะฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่กันแล้วกันในช่วงต่อไปกันแล้วกันเนาะกับที่นี่ BP Radio นะฮะขอบคุณที่ฝากเพลงมาขอบคุณ True Detect ด้วยนะฮะเลือกโปรโมชั่นแพ็คเกจดีๆเลือกซิมจาก True และ Detect นะครับขอบคุณยำปูม้าจัดยอดกันละกันนะฮะพี่ถึงวันนี้จะครับจกอะไรฮะจกข้าวเหนียวครับผมอ๋อจกข้าวเหนียวนะฮะจกข้าวเหนียวข้าวนึ่งเนาะข้าวกำข้าวเหนียวข้าวนึ่งเนาะได้หมดนะจ๊ะโอเคแล้วเจอกันขอบคุณที่ติดตามรับฟังขอบคุณยำปูม้าจัดยอดนะไอ้จกด้วยนะจกข้าวเหนียวได้เลยที่ยำปูม้าเขามีข้าวเหนียวเยอะมากจะเอาข้าวเหนียวแบบไหนเป็นถุงเล็กถุงใหญ่จกได้เลยนะฮะยำปูม้าจัดยอดนะฮะฝากด้วยกันแล้วกันที่เชียงใหม่นะครับแล้วเจอกันเนาะนะฮะตอนนี้ห้าโมงครึ่งตอนนี้

ราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าคุณก็ชอบฟังเพลงแบบสบายๆร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้084-045-6862คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ฟังเพลงหลายยุคหลายสมัยสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลเลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเรา0840456

ู้คนมากมายที่กำลังเดินไปยังสถานที่แห่งหนึ่งเราก็ไม่ต้องคาดหวังที่จะตามเข้าไปเมื่อเราไม่เร่งรีบที่จะเดินมันก็ไม่ได้ไกลขึ้นหรือว่าใกล้ลงสิ่งบางอย่างที่มันงดงามของมันอยู่แล้วเราไม่ต้องเข้าไปครอบครองมันก็ยังงดงามอยู่งั้นอยู่ดีนะ

ไปในอ้อมใจของทุกๆคนอีกหนึ่งเพลงนะครับบทเพลงอย่าคาดหวังครับขอมอบให้ทุกๆคนที่ปล่อยให้เราเสียใจครับ

นี่ BP Radio Thailand ขอเพลงเพลาะได้ที่ Line ID FM 975และ0840456862คุณกำลังฟังช่อง BP Radio เพลงเพลาะออนไลน์24ชั่วโมง

มาแล้วครับคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่ค่ำคืนนี้กับดีเจวินดิจิทัลนะครับที่ BP Radio นะครับค่ำคืนนี้คืนวันจันทร์ที่3เดือนสิงหาคมนะครับ2569นะจบไปเมื่อกี้กับเพลงไฟตกน้ำนี่ไฮแจ็คนั่นเองครับแล้วก็ต้อนรับเข้าสู่ค่ำคืนนี้เลยนะกับวันทำงานคุณผู้ฟังวันแรกของสัปดาห์เป็นไงบ้างวันนี้เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าไหมฮะปกติค่ำคืนของวันทำงานวันแรกก็จะเหน็ดเหนื่อยกันหน่อยนะฮะใช่ไหมวันจันทร์เนี่ยโอ้โหเหนื่อยตื่นเช้าด้วยนะฮะต่างๆนานานะครับลงมาเซฮายกันได้คืนนี้เลยกันละกันนะฮะกับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะจ๊ะที่ BP Radio นะฮะกับคืนวันสบายๆวันนี้เลยนะครับใครมาถึงแล้วก็เซฮายกันได้เลยนะฮะทักทายทางบุญทริกด้วยครับบุญทริกเด็ดอารมณ์นาจรวดพี่บุญบางสาหานครับลาวใต้นะฮะที่กำลังฟัง FM 90 MHz ด้วยก็ทางออนไลน์ทั่วประเทศไทยเลยที่กำลังฟัง BP Radio ทางแอปพลิเคชันอยู่ครับทักทายพี่คนภูเขาหน้าปะเหลียนด้วยกันละกันนะฮะสวัสดีครับดีเจวินขอเพลงประกอบละครโซ่เสน่หานะฮะเออได้เลยพอดีไม่ได้ฟังนานเลยแค่ขอมีเธอใช่ไหมแค่ขอมีเธอนะเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังแล้วกันนะฮะเอามาใครจะขอเพลงอะไรนะครับก็สามารถจะฝากมาได้นะครับแล้วก็ใครจะฝากโดเนทก็สามารถโดเนทได้ต้นเดือนแบบนี้นะฮะที่ทางเขาเรียกว่าไงหมายเลขบัญชีพร้อมเพย์ของเรานะครับเข้าไปที่มือถือคุณผู้ฟังนะครับแล้วก็กดโอนได้เลยผ่านทางเลขบัญชีพร้อมเพย์นะครับที่หมายเลข0840456862นะครับ0840456862 0840456862นะฮะไฟตกหมูตกน้ำสิพี่โอตกหมูอะไรก่อนถ้าไฟตกหมูนั้นต้องใส่ผ้าคลุมฮิญาบด้วยนะฮะไฟตกน้ำไฟตกน้ำนะฮะมาทักทายกันนะครับใครมาถึงแล้วนะฮะ

และแน่นอนครับช่วงนี้อยู่ด้วยกันด้วยกับ True Detect นะครับให้การดูแลให้การสนับสนุนในช่วงนี้ครับอยากจะได้เบอร์ใหม่เบอร์สวยโปรโมชั่นแพ็กเกจดีๆนะฮะเลือกซิมจาก True Detect กันได้เลยนะครับเน็ตรายวันรายเดือนและสัปดาห์หลากหลายแพ็กเกจนะครับสามารถจะสอบถามเพิ่มเติมแล้วก็พูดคุยกันได้เลยนะครับผ่านทาง Facebook กลุ่มเดี๋ยวจะมี Facebook กลุ่มด้วยนะฮะที่คุณผู้ฟังสามารถจะไปดูโปรโมชั่นแพ็กเกจของ True Detect ได้ค้นหาชื่อ Facebook คือกลุ่มผู้ใช้ True Detect นะฮะกลุ่มผู้ใช้ True Detect ที่มีสมาชิก 130,000 กว่าคนนะฮะซึ่งนี่จะมีแอดมินอยู่คุณผู้ฟังสามารถกดแอดเข้าไปเพิ่มเพื่อนได้ข้างในก็จะมีน้องๆที่เป็นเซลล์ก็จะมีการโพสต์ขายโปรโมชั่นแพ็กเกจได้อยากได้เน็ตรายวันรายเดือนและสัปดาห์จะมีโปรโมชั่นแพ็กเกจที่จะลงไปให้นะฮะก็สามารถจะแอดเข้าไปเป็นเพื่อนกันได้ใน Facebook กลุ่มผู้ใช้งาน True Detect ได้เลยครับฝากด้วยนะสวัสดีพี่สน S99 ด้วยแล้วกันฮะพี่สน S99 ก็มาแล้วสำหรับค่ำคืนนี้นะครับนะทักทายคาราเบลตัวตะทีนะฮะขอเพลงเงาวงกางเกงหน่อยครับดีเจวินไม่ได้ฟังนานเลยเพลงนี้8ปีแล้วเหรอฮะโอ้8ปีแล้วเหรอทำไมรู้สึกเหมือนแป๊บเดียวเหมือนแป๊บเดียวเองนะมาโซเสน่หาครับสวัสดีเอ็กแพดด้วยกันละกันนะครับบอกว่าสวัสดีค่ะขอเพลงนี้ได้ไหมเพลงอะไรอ่ะคนขี่หลังควายเพลง AI เหรอเดี๋ยวลองฟังก่อนนะถ้ามันเปิดได้ก็เปิดนะถ้ามันเปิดมันตลกก็ไม่เปิดนะเพลง AI นะ

คือเพลงที่มีชื่อว่าแค่ขอมีเธอนะเพลงจากออยธนพัฒน์เนาะเป็นเพลงประกอบละครเรื่องโซ่เสน่หาอะไรคนน่าจะจำได้นะครับเนาะส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะฮะแต่ทีว่าวันนี้เปิดในโซเชียลมีแต่ข่าวเดียวเลยข่าวนั่นนะรอติดตามต่อไปเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตกันเนาะมีทักทายเข้ามาเมื่อสักครู่นี้นะครับดีกว่านะสวัสดีพี่ปรมะด้วยกันละกันทักทายยามค่ำคืนพี่ปรมะด้วยนะฮะเสียหายนะครับเอ็กแพดบอกว่าดีเจขาช่างบิวทำไก่อบปี๊บตั้งแต่ทุ่มหนึ่งตอนนี้จะสี่ทุ่มแล้วยังไม่ได้กินเลยค่ะอ้าวช่างบิว เป็นเชฟจริงเปล่านะช่างบิวฮะ เชฟกระทะรั่วเปล่านะโอ้ทำไก่อบตั้งแต่หนึ่งทุ่มตอนนี้จะสี่ทุ่มแล้วยังไม่ได้ทานเลยนะฮะ เพราะอะไรเนาะนะฮะนะครับเพลงนี้เปิดได้ไหมฮะเพลงอะไรอะฮะดูก่อนนะฮะเอาความหมายดีนะมันจะแหวกแนวกันนะไม่ได้พี่มันจะแหวกแนวเกินนะเอาเพลงธรรมดาพอเดี๋ยวมันแหวกชาวบ้านเกินนะฮะพี่คนภูเขาบอกเอาไว้นะฮะมาเติมเพลงกันตรงนี้สวัสดีพี่เอ็มอรัญวาสีด้วยกันละกันมาแล้วจ้าเมื่อกี้ส่งคลิปผีนะครับให้พี่เอ็มอรัญวาสีฟังนะฮะดูไม่ใช่ฟังสินะฮะวันนี้ช่วงกลางวันเมื่อกี้พี่เอ็มดีเจเล่าข่าวเรื่องนี้ไงเรื่องประหารชีวิตนะฮะที่ว่ากรณีของ อะไรนะไอ้ป๋องเนาะแล้วก็ผู้ที่ก่อเหตุที่คดีฆาตกรรมรัสเซียนะวัยรุ่นรัสเซียแล้วก็3พ่อแม่ลูกที่เป็นข่าวออกมานะฮะก็มีการพูดถึงประเด็นของการประหารชีวิตต่างๆนานาวันนี้ก็เลยเมื่อกี้ก็เลยเล่าเรื่องของบรรยากาศในคุกเขาเรียกว่าประสบการณ์หลอนของดารานะฮะคุณแพท Power Pat ตอนที่เข้าไปอยู่เรือนจำเดี๋ยวคืนนี้จะรีลันอีกรอบนะฮะที่เขาไปเจอเงาดำฮะที่เขาไปเจอแล้วก็มีประสบการณ์กันที่เพื่อนของเขาโดนขังคุกมืดด้วยเขาบอกว่าเจอวิญญาณเดินผ่านหน้าห้องหน้าคุกมืดด้วยนะฮะเดี๋ยวดึกๆค่อยเล่าให้ฟังแล้วกันนะว่าเป็นอย่างไรบ้างสำหรับประเด็นนี้เนาะสวัสดีพี่ฟลุ๊กอภิสิทธิ์กันละกันดีใจครับขอเพลงรักครั้งแรกของวงชาตรีได้กันแล้วกันนะฮะได้เลยครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะจ๊ะนะฮะพี่มรสิว่าชอบมากครับดีเจรอฟังในคืนนี้

วันนี้จะขอเพลงอะไรก็ฝากมาเลยพี่เอ็มวันวาสีนะฮะพี่จอมไตรครับสวัสดีครับดีเจวินยามค่ำคืนขอเพลงเด็กเสเพลย์ด้วยครับได้เลยครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังสำหรับพี่จอมไตรนะครับเนาะพี่คนภูเขาดีจะเห็นละเพลงที่พี่คนภูเขาส่งมาเห็นละได้ฟังละนะฮะแต่เปิดไม่ได้พี่มันแรงเกินเอาแบบดีๆดีกว่าเดี๋ยวมันจะแรงเกินนะฮะไม่มีฟางไก่เลยไม่สุกหรือเปล่าพี่โอ้บอกเอาไว้เป็นไปได้พี่ไม่มีฟางไก่เลยไม่สุกก็เป็นได้นะฮะไก่อบฟางที่มันจะสุกได้มันต้องเอาไปอบอะไรไปอะไรก่อนไหมเขาอาจจะเอาแค่มาทำข้างนอกมั้งนะฮะโอ้ยังเหมือนไก่ย่าง5ดาวฮะเขาไปทำมันสุกก่อนนะเขาอบมาก่อนนะหรือไก่ย่างที่เราเห็นตามไก่หมุนต่างๆฮะเขาไปอบมาก่อนมันสุกนะแล้วเขามาหมุนเฉยๆหมุนให้มันสีให้มันมีกลิ่นความไหม้ความหอมเฉยๆนะฮะเขาทำให้มันสุกก่อนแล้วล่ะพวกไก่ย่างต่างๆแต่ว่าไก่อบฟางนี่ยากมันต้องทำให้สุกก่อนนะไออบเนี่ยเขามาอบให้มันมีกลิ่นจะหอมเฉยๆนะฮะหอมเครื่องเทศเลยนะครับมาเติมเพลงที่อยากฟังกันนะในคืนนี้เลยออยลี่หายไปคาราเบลบอกเอาไว้นะฮะมาอยากฟังเพลงเงากางเกงใช่ไหมครับมาเปิดให้ฟังเลยมานี่ไงเพลงนี้ไง

ในชื่อเพลงที่มีชื่อว่าเงาจากวงกางเกงเนาะก็เป็นเรื่องของเขาเรียกว่าสังเตเนาะสังเตนี่เป็นภาษาใต้เหรอครับภาษาอะไรอ่ะที่แปลว่าคุกนะจริงๆแล้วเมื่อตอนกลางวันเมื่อกี้ที่จะวินจัดรายการที่บีพีโอนะฮะก็จริงจริงนะมีคนผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านในที่หลายๆคนมีอะไรว่ามีประสบการณ์แล้วกันการเข้ามาอยู่ข้างในมาแล้วนะไม่ว่าจะเป็นคดีเล็กคดีน้อยคดียาเสพติดก็ดีนะฮะหรือว่าจะเป็นคดีเกี่ยวกับยาเสพติดหรือว่าคดีต่างๆนะฮะก็มีคนแต่คนฟังหลายคนเดิมมีโอกาสเข้าไปข้างในไปเรียนรู้ประสบการณ์ข้างในมาละนะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์แล้วก็ที่เราจะไม่กลับไปทำซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะแต่อย่างบางคนที่ทำซ้ำทำซากไงในกรณีกรณีของไอ้ป๋องนี่นะที่ดีเจที่เราเล่าที่เราดูข่าววันนี้ก็มีการออกรายการโหนกระแสใช่ไหมฮะเขาพยายามจะทำตัวให้เป็นคนบ้านะคุณฟังพยายามจะทำตัวเองให้เป็นคนบ้าเพื่อจะหลบหลีคดีอย่างวันนี้ถ้าหลายคนดูในรายการโหนกระแสเขาบอกว่าเขาจะพยายามกรีดแขนตัวเองเพื่อจะให้ได้ใบบ้าแล้วบางครั้งบางทีอยู่ในคุกเนี่ยก็อารวาสก็ดีอารวาสเพื่อจะย้ายแดนหรือว่าย้ายสถานที่คุมขังนะฮะนะเพื่อจะให้ผมเป็นคนบ้าแล้วมาเนี่ยนะฮะพวกนี้บางครั้งบางทีไม่ได้บ้าจริงหรอกเพื่อต้องการที่จะบ้าแล้วเพื่อที่จะไม่ให้ได้รับโทษของการกระทำความผิดยายป๋องนี่ก็ถือว่าไม่ได้ถึงกับบ้าแต่มันเป็นรูปแบบของสันดานของเขาอะที่เป็นแบบนั้นที่เขาฆ่าหลายๆศพนี่นะดูซิว่าสุดท้ายจะเป็นอย่างไรนะครับเมื่อช่วงกลางวันที่เจนได้เล่าไปหลายๆคนได้ฟังใช่ไหมเกี่ยวกับเรื่องราวของการประหารชีวิตนะฮะการประหารชีวิตในไทยนั้นเคยประหารล่าสุดก็คือประมาณปี61นะฮะเป็นคดีเกี่ยวกับเรื่องของคนร้ายที่ทำร้ายร่างกายเด็กนักศึกษานะฮะโดยใช้มีดจ้วงแทงจนแทงทำร้ายร่างกายนะฮะโอ้เป็น40กว่าแผลคือคนร้ายเป็นเด็กอยู่ฮะเยาวชนวัยรุ่นนะฮะอายุประมาณ20ก็คือเขาตายคาที่เลยซึ่งอุกอาจมากโดยปกติแล้วศาลจะตัดสินให้ประหารชีวิตนะโดยมากนะฮะจะประหารชีวิตเมื่อเขาทำร้ายเด็กและเยาวชนอย่างกรณีในอดีตที่เกิดขึ้นนะฮะอย่างปี61เนี่ยอันนี้คือฉีดยาเข้าร่างกายฉีดสารพิษเข้าร่างกายเรายกเลิกการยิงเป้ามาแล้วในอดีตก็เคยมีเหมือนกันนะฮะการเล็งเป้านะฮะเมื่อก่อนเมื่อประมาณสัก 20-30 ที่แล้วการยิงเป้าเล็งเป้านะครับสองผัวเมียลักพาเด็กเอาไปฆ่าแล้วก็ฝังดินในอดีตนะฮะหลายคนน่าจะมีโอกาสได้อ่านข่าวบ้างเนาะอันนั้นก็เล็งเป้ายิงเลยสองผัวเมียเขาเรียกว่าลักขโมยเด็กอะฮะเป็นพี่เลี้ยงเด็กขโมยเด็กไปนะครับแล้วก็เอาไปฆ่าตกรรมเพื่อรีดค่าไถ่ก่อนแล้วก็ฆ่าเด็กแค่4-5ขวบผมฟังฮะ5ขวบอะเด็กน้อยอยู่เลยต่อแต่อยู่เลยนะศาลตัดสินประหารชีวิตคู่เลยนะฮะยิงเป้าตุ้มตุ้มเลยนะฮะตายไปเลยนะฮะหลายคนก็บอกว่าเนี่ยข่าวของไอ้ป๋องเนี่ยต้องประหารชีวิตนะฮะแต่อีกอย่างหนึ่งที่หลายคนไม่ทราบก็คือประเทศที่จะเดินได้หลายประเทศครับเมื่อกี้เล่าไปแล้วเนาะเขาได้ยกเลิกการประหารชีวิตไปแล้วไม่ว่าจะเป็นเยอรมนีนะฮะประเทศที่จะเดินแล้วค่ะคือประเทศที่มีนักบอลเก่งๆนั้นเลยทันทีประเทศที่มีนักบอลเก่งๆนั้นเลยอย่างเยอรมันอย่างเงี้ยจะจำไม่ได้มีเยอะมากเลยฝรั่งเศสอย่างเงี้ยอังกฤษเงี้ยประเทศผู้ดีนั่นเลยนะฮะประเทศพูดดีทั้งนั้นเลยประเทศคือเขาเรียกว่าประเทศฝรั่งที่พัฒนาแล้วอะเขายกเลิกการประหารชีวิตหมดแล้วเพราะเขาบอกว่าการประหารชีวิตไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาไม่ช่วยแก้ปัญหานะฮะแต่คนก็บอกว่าเอ้ยมันต้องแลกด้วยชีวิตสิอะไรประมาณนี้ฮะแต่บางประเทศหลายประเทศครับยังคงเก็บไว้อยู่อย่างเช่นประเทศอเมริกายังคงมีอยู่ประเทศจีนยังคงมีอยู่โดยเฉพาะประเทศแขกที่ยังคงการประหารชีวิตไว้น่ากลัวมากก็คือการตัดคอหรือว่าการแขวนคอตายยังมีอยู่นะประเทศที่เป็นแขกฮะแขกอิสลามยังคงมีอยู่นะฮะไม่ว่าจะเป็นที่ซาอุดิอาระเบียอะไรพวกนี้นะฮะเขายังใช้การแขวนคออยู่นะส่วนอเมริกาใช้ฉีดยาเข้าเส้นประเทศจีนก็มีคนตายมากมายจากการประหารชีวิตแต่ว่าเขาปิดตัวเลขเอาไว้เชื่อว่าคงจะเป็นพันเหมือนกันนะฮะแต่เขาปิดตัวเลขเอาไว้แต่ที่เยอะสุดก็คือประเทศแถบแขกครับประเทศทะเลทรายตอนออกกลางเนี่ยประหารชีวิตเยอะสุดในโลกนี้นะครับเพราะว่าเขามีโจรแล้วก็มีคนที่ใช้ความรุนแรงมากนะฮะส่วนประเทศที่เจริญแล้วพวกฝรั่งอังกฤษสวิตเซอร์แลนด์แคนาดาออสเตรเลียที่เขาเจริญแล้วเขายกเลิกการประหารชีวิตหมดแล้วแม้กระทั่งเขมรนะฮะประเทศข้างๆบ้านเราก็ยกเลิกการประหาร

ันชีวิตแล้วว่ะเออประเทศเขมรที่เราเนี่ยที่เรามีปัญหาเขาตอนเนี้ยยกเลิกการประหารชีวิตแต่ว่าในทางปฏิบัติจริงไม่รู้ว่าทำหรือเปล่านะฮะเขาไปยกเลิกเป็นนัยยะเฉยๆแต่ความจริงรู้ทำหรือเปล่าเออนะฮะอันนี้ก็เป็นข่าวเรื่องของการประหารชีวิตที่เกิดขึ้นนะติดตามมันต่อไปกันละกันครับนะอันชีวิตเกิดมาหาเที่ยงไม่ความตายไซแน่แท้ไม่แปรผันครับไม่ช้าเร็วจำต้องพรากตายจากกันล้วนต้องหันห่างหน้าคราสิ้นใจนี่ทั้งพ่อแม่และลูกผูกสายเลือดแม้ไม่เหือดรักแท้สักแค่ไหนมิตรสหายใกล้ชิดจิตอาลัยเมื่อถึงวัยจำต้องพรากลาจากพลันจงยึดเอาสัจธรรมนำดวงจิตคอยตามติดเตือนใจให้คงมั่นไม่ประมาททำดีทุกวี่วันครับดำรงขันสงบเย็นเป็นสุขเอ่ยครับเพลงนี้เหมาะกับเนื้อหาเพลงนี้จังเลยนะฮะพี่เอ็มฝากเพลงเข้ามาด้วยเดี๋ยวสักครู่จะเปิดให้ฟังด้วยเพลงสัจธรรมชีวิตใช่ไหมครับสักครู่กันละกันครับนี่พี่สนว่าเปิดช่องไหนก็มีแต่ข่าวนี่เลยเนาะนะฮะอ่ะว่ากันไปแล้วกันช่วงนี้ครับฟังเพลงฟังข่าวกับดีเจครับเดี๋ยวมาฟังเพลงกันต่อดีกว่านะเดี๋ยวมาฟังเพลงกันต่อในช่วงนี้เดี๋ยวค่อยมาคุยกันต่อในเบรกต่อไปนะครับนะบ้านผมคดีครับที่ประหารครับที่จังหวัดตรังเคยมีคดีประหารใช่ไหมพี่นะฮะเตตะวันสังเตตะวันไม่ใช่แล้วพี่ไม่ใช่ละคนละเตแล้วฮะคนละเตละมานักโทษประหารครับ

งจากพี่แมวครับนักโทษประหารครับนักโทษประหารชีวิตนะครับขอมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะครับบิ๊กสหกจาเซไฮบิ๊กนะบิ๊กสหกจาราชานกเซไฮนะครับ7 K นะครับมาทักทายด้วยกันละกันนะฮะพี่เฟิร์สขอเพลงเคยเลี้ยงหมาหรือเปล่าของอัญญาทำไมชื่อเพลงแปลกจังเคยเลี้ยงหมาหรือเปล่านะฮะขอบคุณพี่เอ็มอันวาสีด้วยกันละกันครับฝากโดเรตให้ได้ใจวินด้วยวันนี้ฝากโดเรตมาด้วยนะฮะใครจะฝากโดเรตก็อย่าลืมฝากโดเรตมาได้ละกันนะฮะจะได้เปิดเพลงให้ฟังกันมีฝากส่งเพลงมาทางเอสเอ็มเอสด้วยนะฮะสำหรับพี่เอ็มอันวาสีนะครับขอเพลงสำนึกสุดท้ายของเอ็มม็อบพลสันด้วยกันละกันครับฝากเข้ามานะฮะจากทางด้านของข้อความนะฮะ0840456862นะฮะไหนๆก็แนวนี้แล้วครับจัดเลยครับ DJ 7K เดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะพี่เอ็มบอกว่าขอเพลงถ้ายังรักนะฮะของคริสเตียนโดนะครับแล้วก็มีสุดจะกินสุดจะเกินใจสิของภูมิแล้วก็ไม้เมืองฝากเข้ามานะครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกันที่ฝากเข้ามานะเดี๋ยวขอไล่ตั้งเพลงสักครู่นะครับจะได้เปิดเพลงให้ฟังกันนะฮะเพลงดังไปเที่ยวเพลงดังมากพี่บอกว่าไปเที่ยวคาราโอเกะอยู่จังหวัดกระบองกระบี่ครับกระบี่กระบองนะฮะสมัยพี่โออยู่ภาคใต้อยู่เลยมาวันนี้พี่สดบอกว่านี้จัดไปฮะวันนี้เป็นโซจูโซจึ้งกับเครื่องดื่มตราสิงนะฮะโซจูโซจึ้งนะครับนะฮะมาเดี๋ยวเปิดเพลงพร้อมส่งฟังพี่บ้องวันนี้ขอเพลงความซื่อสัตย์เวอร์ชันของโคเวอร์ของกวางอริสราด้วยนะครับทักทายพี่โอมานด้วยกันละกันครับมาเมื่อกี้เอ็กแพดบอกว่าขอเพลง1เพลงช่างบิวช่างบิวครับตอนนี้ไก่อบฟางเสร็จหรือยังครับเสร็จแล้วกรุณาส่งรูปมันด้วยนะฮะเดี๋ยวจะขอตั้งเพลงสักครู่เนาะมาเดี๋ยวใครจะน้ำใหม่ก็ทักทายได้นะครับที่0840456862นะฮะทางบุญทลิกด้วยครับมาเอาเพลงนี้ก่อนอิลสลิก AI cover ครับมาคนดังขี่หลังควายแหละฮะมาเพลง AI cover นะฮะ AI ก็มานะเดี๋ยวไล่ตั้งเพลงนี้คุณฟังฝาก

0: นี่คือเพลง AI cover ของอิลสลิกนะครับเนาะคนขี่หลังควายว่ะหา125ขี่ง่ายกว่าเวฟเหรอฮะเวฟ125ขี่ง่ายกว่าเนาะง่ายดีเหมือนกันนะลงมาเซฮายกันช่วงนี้กับเพลงที่อยากฟังกันนะจ๊ะมาใครหน้าไมค์มาทักทายกันดีกว่าช่วงนี้เปิดสายกันนะฮะกายอบฟางใครอบได้สุกนี่ฝีมือสุดยอดนะครับต้องหาคนแก่ๆแถวบ้านถึงจะอบได้โอ้ใช่อบยากไม่ใช่เรื่องง่ายมามีสายพอดีเลยมารับสายกันดีกว่าคืนนี้นะฮะแหมสวัสดีขอรับ
1: สวัสดีขอรับพี่วิน
0: ว่าเยี่ยงไร
1: มีเรื่องจะเมานิดหนึ่งมีเรื่องจะบ่นมีเรื่องจะแบบว่าที่ไม่ชอบอ่ะไม่ชอบนิสัยอ
0: ่
1: ะ
0: อะไร
1: ต่างๆแย
0: ่ยังไงเล่ามาสิ
1: คือปกติคุณป้าเขาขายขนมเบื้องอยู่ขนมเบื้องที่มีครีมเยอะๆนะ
0: ใช่ครับ
1: ใช่ๆแล้วนะแล้วกินกาแฟเนี่ยเนี่ยกาแฟเย็นแบบเข้มข้นหวานมันดูเด็ดเป็นมันหวานยันเม็ดเนี่ยผมสั่งร้านข้างกาแฟแล้วขนมเบื้องกินประจำใช่ไหมพี่วิน
0: ครับ
1: แล้วพอมีไทยช่วยไทยพัดอ่ะพี่ป้าเนี่ยน่ะ
0: ขึ้นราคา
1: เขาขึ้นเป็น40บาทถ้าใครสแกนเขาขึ้นเป็น40จาก35จาก30 35ขึ้นเป็น40เราหูพี่เรารู้สึกเหมือนโดนเขาเปรียบแต่เราว่าเอ๊ะมันสิทธิ์ของเขาที่เขาขายเท่าไหร่แต่เขามาดันมาขึ้นราคาตอนที่เราจะมาใช้ไทยช่วยไทยพัดเราเลยสุขเอ๊ะมันฉวยโอกาสก็อย่างเงี้ยนะ
0: พี่มันไม่แจ้งไปล่ะแจ้งไปเลยที่หน่วยงานภาครัฐอ่ะ
1: ผมเชื่อว่าแต่ผมมาจ่ายเงินสดวันนั้นอ่ะผมไม่ได้เพื่อมาสแกนเนี่ยผมจะจ่ายเงินสดวันที่ว่าพี่วินผมชักเงินกลับเลยเมื่อวานจะไปซื้อ35เองผมพูดเลยเมื่อวานซื้อ35เองสีแกก้มหน้าเลยแกก้มหน้าไม่บอกเลยทำบุ๋ยๆหันไปทางอื่น
0: เอออย่างนั้นดีแล้ว
1: บวยเลยผมบวยเลยว่าเมื่อวานยัง35วันนี้40โอ้โหทำไมพอแต่ว่าอาป้ายใช้ช่วยใช้พักขึ้นมาตั้งปุ๊บขึ้น40โอ้ไอคนมันเสียนิสัยนะอย่างเงี้ยนะมันขึ้นไป5บาทก็จริงแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันโดนฉวยโอกาสเงี้ย
0: ต้องเดี๋ยวจะเป็นแจ้งไปแล้วพี่เจก็เคยเจอแจ้งกรมการค้าภายในไปแล้วแจ้งไปแล้วหนึ่งล้าน
1: แย่ที่จ่ายจมูกและสันดานแย่มากคือคุณป้าแก่แล้วนะ
0: ใช่
1: ไม่เป็นไรแต่ก็เราก็ไม่ซื้อกินก็อยากจะให้เงินพวกนี้เลยแบบแต่ถ้าเนี่ยแต่ถ้าเป็นน้องแบบว่าสาวห้าวแสบซ่ากากันนะขออะไรก็ได้อย่างนั้นอ่ะแบบไทยอ้ําชุดหนึ่งก็จัดไปเดี๋ยวโอนให้น้ำมันรถก็โอนให้
0: สองมาตรฐานนะเนี่ยสองมาตรฐาน
1: ใช่นางไม่อยู่ไงเลยพูดได้เดี๋ยวที่อยู่แล้วพูดไม่ได
0: ้โอ้ยนะ
1: ไม่อยู่ใช่ไหมยังไม่มา
0: ใช่ไหมยังไม่เห็นมาเลยพี
1: ่ซากากัน
0: ยังไม่เห็นมาเลยอ่ะ
1: เนี่ยนางเริ่มทำให้ใจพี่เสกไหววันเลยไหนไหม
0: จริงเหรอฮะโอ้ตายแล้ว
1: ใช่ผมก็เลยคิดอยู่เอ๊ะดีกว่าอยู่อย่างนี้แหละเป็นหนุ่มโสดกัดมันแตะคนโดนแตะคนไปเรื่อยๆดีกว่า
0: ดีละดีละ
1: พี่โอเจอบ่อยไหมพี่โอเขาคงก็เจอละเขาแบบขับแก๊ปอะไปตรงนู้นตรงนี้ละนิ่งขาจรนะแต่บางคนขาจรเขาจะไม่รู้ไงพี
0: ่ถูกต้อง
1: ว่าปกติแกขาย30 35อะไรเงี้ยแต่พอทายช่วยพัดขึ้นเข้าเหมือนกันเข้ากล่องบางร้านก็เจอเหมือนกันเนอะนิสัยสันดานเนอะสมมติแล้วสันดานแต่ละคนนะใช่ไหม
0: ใช่
1: แย่
0: ต้องให้
1: พี่เอ็มอรัญญวาสีประเทศสั่งสอนเรื่องความซื่อสัตย
0: ์ถูกต้องถูกต้องครับ
1: คนเรามันขาดความซื่อสัตย์ความจริงใจอ่ะแล้วทีนี้พี่แล้วคนอ่ะแล้วลูกค้ามันจำไงพี
0: ่ถูก
1: อย่างผมจำผมไม่ไปซื้อเลยผมเดินผ่านแล้วก็มองหน้าแล้วก็เดินไปเลยไปซื้อร้านอื่นต่อมันมีให้จ่ายในเลือกแต่นิสัยไม่ดีเลยหรือว่าใครช่วยทำให้คนนิสัยเสีย
0: เยอะมากพี่เยอะแยะทั่วประเทศเลยเจอกันมากเยอะเจอ
1: ใช่มันฉวยโอกาสนะเขาเรียกฉวยโอกาสพวกนี้นะ
0: พวกตอแหลอุ้ยพวกตอแหลทั้งหลาย
1: ต้องจับหนังยางดีต้องมาจับหนังยางดีปากพี่อย่างนั้นอ่ะ
0: จริงเรื่องจริงจริงจริง
1: ขอเพลงดีกว่าขอรับ
0: เพลงไอดีขอรับเ
1: นอะยอจอฉอปออ
0: ะไรอย่า
1: อย่าจากฉันไปได้ไหม
0: นึกว่าอย่าใจคนจนโอ้
1: ยอย่าใจคนจนอย่าจากฉันไปได้ไหมเด็กดื้อ
0: ยังไม่เห็นเลยน่าจะ
1: อ้
0: าวเลยน่าจะหลับอยู่มั้งสงสัยแหม
1: โอเคมันจะไปขับควันดำขมูขุ่นขมงชงเข่งยุทธแถวไหนนั่นแหละ
0: สงสัย
1: คุณตลาดชาตินิยมสังคมนิยมแถวไหนนั่นแหละ
0: ประมาณนั้นพี่แหม
1: โอเคครับ
0: ขอบคุณมากพี่เสกครับ
1: ขอบน้ำใจยิ่งมากขอรับ
0: เอาจริงๆนะร้านไทยชุดไทยเจอดีเจบินแจ้งเป็นร้านนะนิสัยแย่ฟังทักเหนือเขาเรียกว่านิสัยแจ้คุณผู้ฟังแอบขึ้นราคาแอบฉวยโอกาสนะคือดีเจแจ้งกรมการค้าภายในแล้วภายในละร้านหนึ่งนะฮะรอบหน้าเราถูกตัดสิทธิ์ไปละเขาฉวยโอกาสขึ้นราคานะของมันก็ไม่เยอะนะ5 บาท 10 บาทก็เยอะอยู่นะถ้าวันหนึ่งเขาขึ้นเขาคนมาซื้อสัก100คนก็ได้ไปกี่พันแล้ววะ ช่ไหมนิสัยไม่ดีพวกนี้นะฮะบางคนก็ถ้าซื้อสดขายถ้าจ่ายไทยช่วยไทยไม่ขายบอกว่าจะเจอเขาเรียกว่าอะไรนะจะเจอภาษีอะไรเงี้ยฮะบางคนซื้อขึ้นมา5บาทถ้าจ่ายไทยช่วยไทยขึ้นอีก5บาท10บาทถ้าจ่ายสดอีกราคาหนึ่งเนี้ยแล้วไอ้พวกนี้นิสัยไม่ดีคือปกติมันก็นิสัยไม่ดีอยู่แล้วพวกเนี้ยมันจะมีพ่อค้าแม่ค้าบางประเภทอะฮะอย่างบางคนนี่นะฮะจะเล่าให้ฟังนะบางคนนะเข็มตาช่างนะเราซื้อปลาหมึกซื้อปลาซื้อหมูกาไก่นะฮะตาช่างมันจะมี2ฝั่งใช่ไหมฮะตาช่างอีกฝั่งหนึ่งเข็มอีกแบบหนึ่งตาช่างอีกฝั่งหนึ่งเข็มหักสังเกตป่ะถ้าตาช่างที่มันหันหน้ามาหาเราถ้าโอ๊ยเข็มหักเข็มไม่ดีอย่างเงี้ยแต่ตาช่างที่อยู่ฝั่งมันนะฝั่งแม่ค้ามันเข็มมันดีนะบางที่ก็ไอแอบแกล้งให้มันแบบเหลื่อมมาหน่อยนึงนะฮะให้แบบให้มันดูเบากว่านิดนึงนะฮะถ้าซื้อเราซื้อ1กิโลจริงๆไม่ถึงโลหรอกเขาแอบหมุนเข็มตาช่างข้างในมีเยอะมันเยอะแยะมากมายคนเดียวเขาเรียกว่าสปาวัดเขาเรียกว่ากลลเม็ดเคล็ดลับนะฮะในไอ้พวกนิสัยไม่ดีพวกนี้นะพวกค้าแม่ค้าพวกนี้นะแนะนำนะครับถ้าเจอร้านค้าต่างให้ถ่ายภาพเอาไว้แล้วแจ้งมาทางแอปก็ได้กรมการค้าภายในนะฮะลงเสิร์ชใน Facebook ก็ได้นะกรมการค้าภายในนะเขาจะรับเรื่องแจ้งร้องทุกข์พวกนี้แล้วก็เดี๋ยวรอบหน้านะเขาจะถูกตัดสิทธิ์นะตัดสิทธิ์จากในส่วนของร้านคนละครึ่งทุกอย่างหมดเลยนะแล้วก็จะถูกลงโทษด้วยอันนี้เอามาแจ้งให้คุณฟังทราบนะครับเนาะเป็นข้อมูลกันละกันนะฮะนิสัยไม่ดีเนาะพี่เอ็มอัลวาสีเนาะซื้อกินไม่หมดโคตรกินไม่นานครับเรื่องนี้สำคัญที่สุดจริงๆเลยนะมาฟังเพลงลมดีกว่า

พลงลมนะครับพี่หนุ่มกะลานะฝากมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันในช่วงนี้เลยนะครับลมฟ้าลมฝนนะฮะวันนี้ที่เชียงใหม่อากาศร้อนมากเลยรู้ฟังฮะโอ้ร้อนอบอ้าวเหมือนจะมีฝนตกแต่ก็ไม่ยอมตกอ่ะเจ้าอื่นเป็นไงบ้างเอ่ยตอนนี้ขอดูเลยนะตรวจอากาศแป๊บนึงนะครับว่ามีจังหวัดไหนที่มีอากาศฝนฟ้าบ้างเซเว่นเคร้อนไหมฮะอุ้ยอุ้ยพี่เลิฟมันขึ้นฝนมาแถวโซนไหนเนี่ยสารพีเหรอฮะสันกำแพงเออแปลกแต่แถวดีเจไม่มีนะฮะตกลำปางเยอะเลยโปเต้เออนะฮะแต่ตอนนี้ไม่มีที่เชียงใหม่ตรงนี้ไม่มีแยกสนามบินนะฮะแต่ไม่แน่อาจดึกอาจจะมาก็ได้นะครับมีสายเข้ามาครับช่วงนี้ขอรับสาย1สายมาวางไปแล้วไม่เป็นไรอ่านชื่อเพลงนะครับเดี๋ยวจะให้ฟังเพลงเอาเด็กเสเพลก่อนไหมเด็กเสเพลเนาะเอาสำนึกสุดท้ายของเอมอฟเลยกันเนาะความซื่อสัตย์นะครับจากกวางอลิสราอลิสานะฮะอย่าจากฉันไปจากตะนพิตะบอยสเกาครับรักครั้งแรกจากวงชาตรีเอ๊ะสุดจะกินใจครับจากไม้เมืองที่พี่เอ็มอรันวาสีขอมาถ้ายังรักของคริสเตียนโดครับเพลงเคยเลี้ยงน้องหมาหรือเปล่าของอัญญานี่ดีที่ฝากไว้ในค่ำคืนนี้นะครับเนาะเบาๆสบายๆนะลมเจ้าขานะพี่สนส่งภาพมาแล้ววันนี้ไม่ได้ S99 วันนี้แบบกินเบาๆเป็นโซจูโซจึ้งนะฮะมาแล้วโซจูนี่โซจูโซจึ้งนี่เป็นโซจูแล้วก็โซดาตราสิงไม่ได้ใส่น้ำแข็งนะฮะก็เลยเขย่าไม่ได้ยินเสียงนี่นะเติมโซจูมาแล้วหนึ่งนะฮะโซจูโซจึ้งนะครับน้องมาอะโปเต้โปเต้มาแล้วโปเต้ฝนตกหนักที่ลำปางอ่ะในเรดาร์มันขึ้นมาที่ลำปางนะอำเภองาวนะฮะแจ่ห่มไปทั้งจังหวัดเลยจะเป็นโซนทางเหนือนะครับเนาะส่วนตัวเมืองลำปางก็กำลังไปนะฮะทางอุบลบุญทลิกไม่มีนะฮะแต่ไปมีที่ร้อยเอ็ดนะฮะสกลนครภาคกลางกรุงเทพแต่ภาคตะวันออกไม่มีนะครับภาคใต้ก็ไม่ได้มีอะไรนะฮะ

เด็กเซฟเลยครับนี่คือเพลงจากพี่ตะบอยสเกาในการที่ฝากเลยกันละกันนะครับรักครั้งแรกวงชาตรีก็มางั้นขอรักคืออะไร The Innocent ด้วยก็ดีนะครับพี่วินทักทายพี่วรวิทย์สุวรรณด้วยกันละกันครับมาเรามาเคลียร์เพลงกันดีกว่านะฮะ

หนึ่งเพลงนะครับจากนี่เลยเอม็อบนะครับที่ขอไว้ด้วยนะฮะมาส่งมาทักทายกันช่วงนี้กันละกันนะฮะมักหยกล่ะฮะชื่ออะไรถึงมักหยกนะฮะพี่วรวิทย์ว่าชอบนะเพลงของเอม็อบนะฮะเดี๋ยวเราฟังเพลงเคลื่อนเพลงก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยมาหาเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันจะให้ฟังความซื่อสัตย์ในเวอร์ชันคัฟเวอร์ของสาวคนนี้ครับกวางอริสานะครับและจะให้ฟังอย่าจากฉันไปของพิตะนะครับพิตะแล้วก็เดี๋ยวมีภูมิมินแล้วก็ใบเมืองด้วยสุดจะเกินใจที่ฝากไว้ด้วยนะครับ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าความซื่อสัตย์นะครับนอนฉันก็ยังนอนคนเดียวแต่ออนจังออนสีไม่ได้นอนคนเดียวถ้าไทยออนสีช็อกโกจังเลยแล้วกันนะจ๊ะออนสีหลงมาเหรอฮะเราเนี่ยฮะไม่น่าจะเกิน5นาทีออนสีจะอยู่สักพักน่าจะไปละสักพักจะบอกว่าง่วงละออนสีวันนี้เป็นไงบ้างขายของได้เยอะไหมฮะขายอะไรบ้างช่วงนี้ออนซี่นะฮะมาทักทายในช่วงเวลานี้นะครับนะตอนนี้4ทุ่มกับอีก35นาทีนะครับกับเพลงที่อยากฟังกันนะจ๊ะปลปลอะไรพี่โอยังไม่เห็นวันนี้ปลอมาเลยวันนี้ไม่เห็นน้องหงรอดมานะฮะช่วงนี้ฟุตบอลลีก

เริ่มกลับมาแล้วใช่ไหมครับเขาเริ่มเตะเริ่มแข่งขันกันแล้วใช่ไหมนี่ไงมาแล้วมาแล้วพี่แอ๊กแพทหรือว่าดีเจขาได้กินไก่อบฟางแล้วค่ะในคอสตูมดูหน่อยสินี่ส่งภาพให้ดูนะฮะตัวสีสันน่ากินนะใช้เวลาประมาณสัก1 2 2 3 4 3ชั่วโมงครึ่งนะฮะ ได้กินไก่อบฟางแล้วเรียบร้อยแล้วนะฮะตัวเบลเริ่มเทิมทีเดียวเอาเจาะไว้ในขวดใช่ไหมรสชาติจะเป็นไงรอติดตามแล้วกันนะสำหรับเอ็กแพดนะอุตส่าห์ตั้งใจทำไก่อบฟางนะเนี่ยนะพี่สนว่าเพิ่งไปงานข่าวดำแม่เพื่อนมาครับอ๋อเหรอฮะทนายพี่แสดงความเสียใจด้วยนะกับคุณเพื่อนนะครับไปงานข่าวดำเพิ่งมาเมื่อกี้นี่เองนะนะครับเดี๋ยวก็นอนแล้วปวดหัวปวดเนื้อปวดตัวใช่ไหมออนสีมางั้นเราเปิดเพลงต่อเดี๋ยวจะไม่ทันเดี๋ยวประมาณสัก5 ทุ่มเราค่อยมาเล่าเรื่องหลอนๆกันวันนี้มีเรื่องราวหลอนๆเกี่ยวกับเรื่องราวในคุกแต่ในวันนี้เราพูดถึงเรื่องราวในคุกนะฮะเรื่องราวของนักโทษประหารเป็นข่าวทั้งวันเลยนี่จะมีเรื่องราวประสบการณ์ของคนของลูกที่ของคนที่เขาเคยไปอยู่ในเรือนจำมาเขาเจออะไรบ้างนะวันนี้ถ้าหลายคนได้ฟังตอนเย็นไปน่าจะได้ฟังแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าลีลาอีกรอบหนึ่งช่วงเวลา5 ทุ่มกันละกันนะครับห้ามหลับก่อนกันละกันนะเดี๋ยวมาฟังเรื่องหลอนกันนะฮะมาอย่าจากฉันไปครับการจากพี่ตะบอยสเกาในครับที่ฝากไว้ด้วยกันละกันครับนะทักทายพี่ใหม่ด้วยกันละกันปอลอว่าปอลอดีเจครับหงล่อนจะมาปอลอจะมาได้ไงครับดีเจวินโดนทีมจากอีกวันตกไป4-2นี่หรือคือทีมที่บอกว่ายิ่งใหญ่ชั้นนำคุณภาพจากเกาะอังกฤษนะฮะโดนเด็กตบครึ่งแรกหลังเทพครึ่งหลังยังกากเลยครับเป็ดน้อยอุ้ยพี่ใหม่นี่ก็แรงเด้อนะนี่เหรอทีมคุณภาพชั้นนำจากเกาะอังกฤษอะไรก่อน4-2พี่โอ้บอกว่าไก่ฮาลาลแน่ๆเลยใช่แล้วครับนะทางทางแชทนะครับยายาทอดบอกว่าขอเพลงคนเดิมของฟรีด้วยรอก่อนเด้อใจเย็นเดี๋ยวเปิดให้ยายอ้อนสารพระภูมินะครับเนาะพี่สนวันนี้ใจครับวันเสาร์ที่ผ่านมาแม่เพื่อนเสียแม่เพื่อนอีกคนก็ไปฟังเทศล้มในงานตุยไปพร้อมกันอีกคนหนึ่งอ้าวเหรอฮะโอ้ต้องระมัดระวังนะคนเฒ่าคนแก่ด้วยนะบางทีเป็นโรคภัยไข้เจ็บไม่รู้ตัวนะก็คือเสียไปพร้อมๆกันใช่ไหมฮะแสดงความเสียใจด้วยกันละกันนะถ่ายกันช่วงนี้กันละกันนะฮะกับดีเจวินกับคุณกับ True Detect ด้วยกันละกันครับขอบคุณ True Detect ด้วยอย่าจากฉันไปครับจากตาบอยสเกาครับ

ังในตำนานเลยได้โปรดจะจากฉันไปในวัยรุ่นยุค90ทุกคนต้องรู้จักเพลงนี้ถ้าไม่มีใครรู้จักแสดงว่าบ้านไฟฟ้าไม่เข้านะเออนะฮะนี่พี่สนเอาพี่โอส่งภาพมาบอกว่าดีเจครับแมนยูแพ้ผมยังไม่ส่งเลยครับแค่อุ่นเครื่องลึงพูดถึงเรื่องราวของบอลนี่ลูกกลมๆอะไรก็เกิดขึ้นได้เนาะช่วงนี้น้องของร่อนจะเก็บตัวนะฮะใครที่อยู่ตรงข้ามลิเวอร์พูลเนี่ยโอ้เขาจะแบบดีด้าสะใจกันนะจ๊ะหลังจากที่พ่ายแพ้ไปนะฮะลงมาเซฮายกันช่วงนี้กันละกันนะฮะตอนนี้4ทุ่มกับอีก42นาทีกับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะครับเนาะทักทายยายน้ำอินดี้บ้านนายายน้ำเด็ดอุดมแล้วกันฮะขอเพลงรักบนผืนทรายเข้ามาด้วยยายน้ำทำไมเพิ่งมาฮะเพิ่งตื่นหรือยังไงนะฮะมีเพลงหนึ่งของไม้เมืองให้ฟังครับคุณผู้ฟังชื่อเพลงว่าสุดจะเกินใจเพลงนี้ภูมินเขาร้องไว้กับไม้เมืองด้วยลองฟังด้วยกันไหมฝากมาก็เปิดให้ฟังเดี๋ยวกันนะฮะอินดี้ร้องรอเย็นๆนะฮะห้ามหลับเด็ดขาดเลยมาฟังเพลงนี้กันตรงนี้นะครับนะพี่สนว่างวดนี้เลยออก78 69 79แน่ๆเลยเพราะว่าอายุคุณแม่ของเพื่อนที่เสียไปก็คือ78ครับ78 69 79มาให้โชคแล้ว

0: เป็นไงล่ะเพลงนี้เย็นไหมล่ะเย็นเย็นนะเพลงนี้ชื่อเพลงว่าสุดจะเกินสุดจะเกินใจไม่ใช่กินใจนะสุดจะกินสุดจะเกินใจเย็นเย็นเนาะได้บรรยากาศเลยนะฮะสวัสดีพี่ปกป้องด้วยหายหน้าหายตาไปนานมากเลยสวัสดีครับเปิดเพลงให้ฟังหน่อยสินานจะเข้ามาทีช่วงนี้งานยุ่งมากเลยอยากฟังบอกสักคำของกลาใช่ไหมพี่ปกป้องช่วงนี้งานเยอะนะฮะไม่ได้แวะเข้ามาทักทายกันนะเป็นเสียงวันเย็นๆของพี่อ้อมไม้เมืองนะครับแล้วก็ภูมินนะฮะเป็นศิลปินเหนือแล้วก็ศิลปินอินดี้ครับที่ร้องด้วยกันเอาไว้นะครับ
1: ความเสียใจที่สุดจะเคย
0: อ๋อน้ำบอกว่าอยู่ห้องบอสตู่แล้วเลยแวะมาห้องดิจิวินซะหน่อยยูทูบนะจ๊ะ
1: คิดว่าพรุ่งนี
0: ้อย่าน้ำไม่นานนะฮะพี่เอ็มบอกว่าเพลงนี้พร้อมมากๆเลยครับสำหรับเพลงนี้นะนี่แหละครับ7869ออกแล้ว79ก็ออกแล้วด้วยสาธุนะฮะได้หวยไปเอาเลยครับเดี๋ยวเราจะเปิดเพลงไปก่อนเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวหาอะไรมาคุยกันเดี๋ยวดีเจขอเคลียร์เพลงก่อนขอเคลียร์เพลงก่อนนะนี่เป็นเพลงอินดี้ล่องลอยเย็นๆล่องลอยนะฮะ
1: ได้ผ่านมาอีกครั้ง
0: มีคุณผู้ฟังขอเพลงเก่ามา2เพลงอะฮะนี่ของวงชาตรีนะฮะแล้วก็เพลงของ The Innocent รู้จักชาตรีและ Innocent มั้ยรู้จักมั้ยรู้จักเนาะใครที่เป็นวัยรุ่นยุคเค้าเรียกว่ายุค90ยุค80ต้องรู้จักเพลงนี้นะครับเนาะนี่คลาสสิกมากเลยใช่เพลงว่ารักครั้งแรกยุคแฟนฉันเมื่อก่อนนะนี่975เมื่อไหร่จะออกโปเต้บอกเอาไว้งวดหน้าโปเต้

ลาสสิกมากเลยอ่ะไหนใครยังจำรักครั้งแรกได้อยู่หรือเปล่าเอ่ยนี่นะครับยังจำรักครั้งแรกได้อยู่หรือเปล่านะขออีกหนึ่งเพลงเก่าได้ไหมคลาสสิกจังเลยเพลงนี้ถูกใจพี่เอ็มอันวาสีนะฮะชื่อเพลงว่ารักคืออะไรรักคืออะไรนะ

0: ลงที่คลาสสิกนะเพลงนี้เนาะเย็นๆคลาสสิกกันด้วยดีใจว่าเพลงเก่าๆนะที่แบบดนตรีประมาณเนี้ยเวลาเราย้อนฟังแล้วมันเหมือนกับย้อนบรรยากาศกลับไปในยุคหนึ่งนะครับเนาะชื่อเพลงว่ารักคืออะไรจาก The Innocent นะครับที่ฝากไว้ด้วยนะฮะหลายคนนิยามความรักแตกต่างออกไปนะบางคนบอกว่ารักคือการให้ใช่ไหมโบเต้สมัยก่อนยุค90ยุค2000จะบอกว่ารักคือการให้รักคือทุกสิ่งทุกอย่างรักคือการให้อภัยรักคืออะไรดีรักคืออะไรดีรักคือการยอมรักคือการเสียสละอะไรเงี้ยแต่ปัจจุบันเด็กเจนซีจะบอกว่ารักคือการให้เวลาซึ่งกันและกันรักคืออินโทรเวิร์ตก็ได้เพราะเจนซีเนี่ยจะเขาจะมีนิสัยที่แตกต่างจากเจนวอย่างชัดเจนเจนซีนิสัยของเขาคือจะโดดเดี่ยวนะจะโดดเดี่ยวนะครับจะไม่สูงสิงกับใครเขาเรียกว่าอินโทรเวิร์ตนะสมัยนั้นยังไม่มีคำว่าอินโทรเวิร์ตนะฮะถ้าภาษาชาวบ้านคือโลกส่วนตัวสูงนะเจนซีก็จะโลกส่วนตัวสูงมาแล้วห้ามใครมายุ่งกับชีวิตของเขาเพราะเขาบอกว่ารักคือการห้ามก้าวก่ายซึ่งกันและกันเจนซีจะตอบแบบนี้จริงๆในยุคปัจจุบันนี้นะฮะเรามาถามคนนี้ดีกว่าพี่ใหม่ว่าเขาบอกว่ารักคืออะไรนะฮะสวัสดีขอรับสวัสดี
1: ฮัลโหลครับ
0: สวัสดีพี่ใหม
1: ่ครับผม
0: ทำอะไรอยู่ทำงานอยู่หรอ
1: ทำงานอยู่ครับผม
0: โอ้เป็นไงบ้างวันนี้ฝนตกไหมแถวนั้นน่ะเสียงอะไรดังอ่ะ
1: ตกครับ
0: เสียงรถเหรอ
1: ครับผมรถพ่วงครับรถพ่วงเข้า
0: ต้องปฏิบัติหน้าที่ตลอดเนาะ
1: ครับผม
0: นะฮะทำไมคันน้องหงส์ร่อนไม่มาในพ่ออะไรนะ
1: ไปแล้ว
0: เขาไปไหนอ่ะเขาไปไหน
1: ไม่รู้เขาไปตามทางของเขาแล้ว
0: จริงเหรอครับโอ้ตายแล้ว
1: บอกแล้วครึ่งแรกอย่างเทพอ่ะ
0: ครึ่งหลังแล้วครับ
1: ถึงหลังมาเด็กตบเลย
0: โอ้โหทีมคุณภาพท่านนำจากเกาะอังกฤษนะฮะ
1: โดนเด็กตบไป4เม็ดนะ
0: พัวเลยนะพัวเลยนะฮะ
1: มอบอยากจะมอบเพลงนี้ให้น้องหงส์ร่อนนะ
0: เพลงอะไรครับ
1: ใจน้อยครับ
0: อุ๊ยได้สิ
1: ครับผม
0: นะฮะเปิดไปนะฮะไม่รักก็คงไม่ห่วงแบบนี
1: ้ไม่รักก็คงไม่ห่วงแบบนี้นะ
0: แม่ได้เดี๋ยวเปิดให้นะ
1: โอเคครับผม
0: ขอบคุณมากครับพี่ใหม
1: ่คร
0: ับใหม่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่คืนนี้นะเสียงใสเลยนะปกติเสียงยังงงเงียหน่อยวันนี้เขากะกลางคืนเข้าเวรกลางคืนนะครับเสียงมาแล้วยินเสียงรถ10ล้อนะฮะแม่น้องร้อนครับพี่ใหม่บอกว่านี่เหรอคือทีมคุณภาพชั้นนำจากเกาะอังกฤษนะฮะโดนตกไป4เมตรนะโอ้ตายมาเติมเพลงนี้กันตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องราวต่างๆน่าสนใจให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเล่าข่าวกันเนาะนะฮะโปเต้ใจน้อยโปเต้ช่วงนี้ไม่ได้ร้องเพลงนะโปเต้เนาะมาเรามาเคลียร์เพลงก่อนดีกว่าค้างอยู่ตรงนี้5ทุ่มเป๊ะแล้วนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของ5ทุ่มนะฮะนะครับพี่สนว่าอยู่แถวบ้านฝนตกเฉยเลยนะฮะตกดีแล้วพี่จะได้หายร้อนชื่อเพลงว่าถ้ายังรักครับจากคริสเชนโดนะครับขอเปิดเพลงอีกสักเพลงสองเพลงเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องหลอนให้ฟังจะมาเล่าเรื่องหลอนให้ฟังคืนนี้นะฮะเพิ่งหลับก่อนกันแล้วกันนะครับ5ทุ่มตอนนี้นะทางบุญทริกด้วยนะครับ

็นหนึ่งเพลงนะฮะจากคริสเทนโดนะครับชื่อเพลงว่าถ้ายังรักนะจ๊ะฝากมาก็เปิดให้ฟังเลยกันละกันนะฮะตอนนี้ห้าทุ่มไปแล้วคุณผู้ฟังครับฟังเพลงเขาด้วยกันเล่าข่าวกันไปนะในช่วงเวลาค่ำคืนนี้เลยนะครับนะฮะยายอ้อนยังไม่ได้ฟังเพลงเลยว่ากลัวแล้วยายอ้อนยังไม่ได้เล่าเรื่องผีเธอจะกลัวอะไรแหมยังไม่ได้เล่าเรื่องผีนะฮะนึกว่าแหมประสบการณ์คืนนี้วันนี้จะเล่าย้อนคือถ้าใครฟังกลางวันแล้วก็อย่าว่ากันนะจ๊ะมันจะดีรันอีกรอบนึงเพราะว่าคนฟังกลางคืนกลางวันนี่จะเป็นคนละกลุ่มกันแต่ก็มีหลายๆคนที่ฟังต่อเนื่องนะฮะถือว่าเหมือนกับมารีรันอีกรอบแล้วกันเนาะนะฮะเป็นประสบการณ์หลอนๆนะของคนที่บอกว่าเคยอยู่ในคุกมาก่อนก็คือดาราแหละคุณแพทพาวเวอร์แพทเนี่ยหลายคนน่าจะมีโอกาสได้ฟังเขาเล่าในรายการช่องต่างๆใช่ไหมครับเนี่ยเขาเอาประสบการณ์ที่ไปเจอเรื่องหลอนๆเนี่ยที่อยู่ในคุกนะตอนที่เขาคารวะเจอคดียาเสพติดในสมัยนั้นในตอนนั้นนะครับเหตุการณ์จะมีอะไรเดี๋ยวจะมาไลฟ์ฟังกันละกันตอนนี้ 5:05 น.นะครับออยลี่ปิดเสียงแป๊บยังไม่ต้องปิดออยลี่ยังไม่ได้เล่าแหมโปเต้บอกฟังกลางวันแล้วใช่มั้ยเอามารีรันอีกรอบถึงโปเต้รีรันนะฮะออยก็เวอร์เกินนะฮะไม่ทันได้เล่าจะปิดเสียงแล้วอ่ะยังไม่เล่านะฮะอายอ้อนอยากฟังเพลงนี้ครับชื่อเพลงว่าคนเดิมของฟรีนะครับนะโปเต้โปเต้นะ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าคนเดิมจากวงฟรีนะฮะเป็นคนเดิมคนเก่านะฮะคนเดิมคนเก่าที่ไม่เคยเปลี่ยนไปนะฮะพี่หมายว่าไม่เอาไม่พูดกลัวผีผ้าห่มอันนี้ว่ากลัวเด็กผีกลัวผีผ้าห่มและผีแดงนะฮะปีศาจแดงแม่น้องห่วงร่อนมาเร็วๆเพลงนี้พี่ใหม่ก็ฝากให้มาไม่รักก็คงไม่ห่วงแบบนี้นะฮะมาขอเคลียร์เพลงสักเพลงในช่วงเวลานี้นะครับ

0: อกว่าไม่รักก็คงไม่ห่วงแบบนี้นะน้องหงร้อนนะฮะทีมคุณภาพชั้นนำจากเกาะอังกฤษเนี่ยทำไมเป็นแบบนี้พี่ใหม่ฝากมาครับเพลงนี
1: ้นะครับ
0: นะฮะตอนนี้ห้าทุ่มสิบสี่นาทีนะจ๊ะมีพี่ตั้มใจสมุทรบอกว่าดีเจครับอยากจะฝากเรื่องหลอนๆสักเรื่องให้ดีเจวินเล่าให้คุณฟังทางบ้านได้ฟังหน่อยได้เลยครับเมื่อกี้ฝากมาแล้วเดี๋ยวดีเจวินไปอ่านนะฮะสั้นๆเนาะขอเพลงขอแค่มองของธนาภาโชคเหรอฮะโอ้โหเพลงนี้คลาสสิกมากนะพี่มันร้องไงนะขอแค่มองฮะนะครับมีเอสเบธมาว่ะเดี๋ยวก่อนนะมาป่ะเอสเบธมีป่ะน้องของร้อนฟังอยู่นะครับพี่ใหม่เมื่อกี้น้องของร้อนเขายิงเบอร์มายิงเบอร์มาที่จะมาหน้าใหม่จะส่งเอสเบธมาจะน้องของร้อนเมื่อกี้เห็นยิงเบอร์พี่มาว่ะแม้นึกว่าจะไม่มาแล้วพี่โอมาอยู่นะฮะหนึ่งสายไม่รับเมื่อกี้ยิงมาแล้วน้องของร้อนนะจ๊ะทำไมจะส่งเอสเบธอะไรมาหาส่งมาเร็วๆสิเดี๋ยวจะหน้าใหม่ก็มาทักทายก็มาเดี๋ยวเมื่อกี้มีจองทุ่งเข้ามาหนึ่งเพลงแล้วมีเพลงอะไรเมื่อกี้เคยเลี้ยงหมาหรือเปล่าทำไมชื่อแปลกจังเคยเลี้ยงหมาแล้วเพลงอะไรเป็นเพลงช้าหรือเพลงวัยอะเพลงวัยเหรอก็เพลงนี้แปลกดีว่ะเอางี้เดี๋ยวขอเปิดเพลงหนึ่งเพลงเคยเลี้ยงหมาหรือเปล่าเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องหลอนให้ฟังเอาเรื่องประสบการณ์วันนี้เนี่ยหลายคนติดตามข่าวในโซเชียลนะครับโอ้โหมีแต่เรื่องของฆาตกรเนาะไอ้ป่องนะฮะเต็มโซเชียลเต็มฟีดหมดเลยนะฮะบางครั้งบางที AI มันก็หยิบออลกอริทึมเนี่ยฮะขึ้นมาด้วย AI นะซาตานเนาะนะฮะมันก็หยิบเรื่องออลกอริทึมมาเปิดไปข่าวไหนก็เจอนะฮะนะฮะเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องราวหลอนๆประสบการณ์ของลูกให้ฟังนะฮะสำหรับประเด็นของนักร้องหนุ่ม Power Pat นะฮะที่มีประสบการณ์การเข้าคุกนะฮะแล้วก็เขาไปเจอเรื่องหลอนบอกว่าเห็นเป็นตัวเลยให้เห็นเลยตอนแรกเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องผีนะเป็นคือต้องบอกว่า Power Pat เนี่ยนะฮะก็เป็นตอนที่เขาถูกจำคุกตอนนั้นเขาประมาณปี2047-48เนาะมันก็ช่วงที่หลายคนยังตาทีนี่ก็คือยังเป็นเด็กอยู่อะแต่ถ้าเป็นรุ่นนี้เจอนี่ก็คือก็รู้แล้วรู้ข่าวแล้วเนาะเขาบอกว่าประมาณ4748เนี่ยเขาถูกเข้าคุกตอนนั้นเป็นยาเสพติดยาบ้าเขาเจอเรื่องราวเยอะแยะเลยทั้งเงาดำมาเป็นตัวมาเป็นกลิ่นทุกรูปแบบเลยแล้วเขาบอกว่าในคุกนี่นะเขาบอกว่าเหมือนกับการสะกดวิญญาณนะถึงแม้เขาจะตายไปแล้วนะฮะเขาก็ออกจากคุกไม่ได้นะฮะเพราะว่าจิตสุดท้ายเขาอยู่ในนั้นจิตสุดท้ายเขาอยู่ในนั้นนะฮะมาเดี๋ยวเล่าให้ฟังขอเปิดหนึ่งเพลงก่อนมาเคยเลี้ยงหมาหรือเปล่าชื่อเพลงแปลกจุงเลยนะฮะ

นี่คือเพลงที่ไม่ใช่ว่าเคยเล่นหมาหรือเปล่าเพลงนี้ไม่เคยฟังเลยอ่ะไม่เคยฟังเลยนะฮะอ้าวดื้อส่งภาพมาโปเต้ดื้อไปกินเหล้าอ่ะนี่เขาส่งภาพมาดิโปเต้เนี่ยนี่ยินไหมเนี่ยโอ้อยู่ร้านเหล้าอยู่หลายคนนี่มีทั้งหนุ่มทั้งสาวนะฮะนี่นั่งชิลนะครับมีทั้งเบียร์มีทั้งเครื่องดื่มมีทั้งรีเจนซี่นะฮะโอ้โหแม่สาวดื้อเธอไปกินเหล้านี่เองก็ว่าหายไปไหนนะนี่แม่ส่งบรรยากาศมามันเหมือนจะเป็นร้านเหล้าอะฮะโปเต้เป็นร้านเหล้าแล้วก็แบบนั่งจิบเครื่องดื่มอยู่ไปหลายคนเลยนะเป็นร้านแบบนั่งชิลเนาะแหมก็ว่ามาค่ะดีเจพินขามาจ้าไอเราก็ว่าหายหน้าหายตาไปไหนมาดื้อนะฮะเราก็ว่าหายหน้าหายตาไปไหนเอาไปนั่งกินเหล้ากินเบียร์นี่เองนะฮะตอนกลางวันดื้อก็มาเหมือนกันนะมาประมาณสักทิ้งเที่ยงมาแล้วก็อรุณสวัสดิ์แล้วก็หลับเลยตื่นที่ห้าโมงนะฮะตื่นมาเพื่อไปร้านเหล้าต่อพี่เสกร้อนบอกว่าจริงเหรอครับแม่นางดื้อสงสัยขับไอ้รถอะไรนะรถควันดำไปแน่ๆเลยดูสิพี่เสกใส่ใส่เดี่ยวไปด้วยนะแต่สาวๆแต่ละคนใส่ใส่ดงใส่เดี่ยวไปนั่งกันเต็มที่ดงใส่ร้อนจัดไปหน่อยนะฮะเอามาเรามาเข้าเรื่องหลอนกันดีกว่าครับวันนี้จะนำประสบการณ์หลอนๆไหมฟังอขอเศร้าหลอนๆหน่อยไหมเดี๋ยวค่อยฟังเพลงอื่นต่อเดี๋ยวมีอะไรนะบอกสักคำของกะลาใช่ไหมครับมีอะไรอีกนะที่ขอไว้รักบนผืนทรายยันน้ำอยู่เปล่าของต่ายปัญญาใช่ไหมฮะของใครเอ่ยที่ฝากไว้สักครู่นี้นะฮะนะครับเอามาเรามาเริ่มเรื่องหลอนๆกันดีกว่าวันนี้จะพาคุณผู้ฟังไปเที่ยวคุกกันครับอ้าวไปทำไมครับดีเจคุกอะฮะในคุกหรือว่าในเรือนจำเนี่ยแน่นอนฮะว่าต้องมีคนตายแน่นอนแล้วคนก็จะถามว่าตายเพราะอะไรฮะตายเยอะคุณฟังฮะมีทั้งตายจากการฆ่าตัวตายตายด้วยโรคติดต่อตายด้วยเหตุการณ์ต่างๆและเขาว่ากันว่าคนที่อยู่ในคุกเนี่ยนะฮะ 90% จะไม่สามารถออกมาได้เขาเรียกว่าจิตสุดท้ายเขาอยู่ที่นั่นนะครับเขาจึงไม่สามารถออกมาได้เรื่องราวนี้นะครับถูกถ่ายทอดออกมาโดยคุณแพท Power Pat ครับ Power Pat เป็นนักร้องยุค90อีกหนึ่งคนครับที่ประสบพบเจอปัญหาเหล่านี้ยายหอยทอดบอกว่าขอปิดเสียงก่อนปิดทำไมยายหอยทอดไม่ได้น่ากลัวอะไรขนาดนั้นนะฮะพอแพทนี่เขาติดคุกเมื่อประมาณปี48ครับแล้วก็ติดนานด้วยนะโหตั้งแต่ปี4ไปปลายฮะลากยาวถึง5กว่านะเป็น10กว่าปีทีเดียวที่อยู่ในคุกนะเขาบอกว่าเขาอยู่ตั้งแต่ยุคสมัยยุคปี2000นะฮะยุคที่สมาร์ทโฟนยังไม่มีเลยสมัยนั้นยังเป็นโทรศัพท์ปุ่มกดเลยโนเกียอยู่เลยนะฮะอินเทอร์เน็ตอะไรยังไม่มีเลยนะครับนะอินเทอร์เน็ตไม่มีรู้สึกเนี่ยเขาเข้าไปปั๊บพอออกมาปั๊บนี่คือคนละโลกกันเลยคนละโลกกันเลยนะฮะคนละโลกกันเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องเจอเรื่องราวหลอนๆแน่นอนโดยเทคโนโลยีสมัยนั้นนะครับเขาบอกว่าคนตายเยอะมากแขวนคอก็มีอุ๊ยนะฮะเรื่องแรกเอาเรื่องเบาๆก่อนเนาะแพทพาวเวอร์บอกว่าตอนแรกที่เข้าไปเขาต้องใส่โซ่ตรวนด้วยโอ้โหข้างในนี่เสียงโซ่ตรวนจิ้งจ้องจิ้งจังน่ากลัวมากบางครั้งบางทีนอนๆอยู่กลางคืนมีผวายินเสียงโซ่ตรวนเดินไปเดินมาทั้งที่ทุกคนหลับแล้วไม่รู้เหมือนกันว่าเสียงโซ่ตรวนเหล่านั้นมาจากไหนก็ต้องข่มตานอนครับมีครั้งหนึ่งนะฮะพอแพทย์เขาเล่าให้ฟังว่ามีคุณลุงคนหนึ่งครับเขาก็เป็นนักโทษเหมือนกันอายุ50กว่าณตอนนั้นนะครับเขาเองก็เลี้ยงแมวหมายถึงว่าลุงคนนั้นเขาเลี้ยงแมวเขาโดนคดีเหมือนกันเขาจะเอาแมวมาเลี้ยงมาเล่นด้วยและแล้ววันหนึ่งนะทุกคนก็แปลกใจว่าเอ๊ะลุงคนนี้หายไปไหนมีแต่แมวเหมียววิ่งไปวิ่งมาทุกคนบอกว่าลุงเขาส่งไปเข้าโรงพยาบาลข้างนอกเขาป่วยกระทันหันทุกคนว่าเอาจริงเหรอเมื่อวานยังคุยกันอยู่เลยนะฮะปรากฏว่าก็ไปโรงพยาบาลหายกันไปคือคนในคุกมันจะน้อยเนาะมันจะรู้จักกันหมดเลยถ้าใครหายไปนั่นแหละฮะหนึ่งไม่ตายก็ออกไปข้างนอกไปเสียชีวิตข้างนอกหรือใดๆปรากฏว่าลุงคนนี้หายไปได้3วันรู้ฟังฮะในคืนนั้นพี่แพทย์ Power Pat เนี่ยเขากำลังนอนอยู่ครับเขารู้สึกว่าเอ๊ะเสียงเจ้าเหมียวมันเสียงมันเล่นกับใครสักคนหนึ่งกิ้งก้องกิ้งก้องมีเสียงเมี้ยวเมี้ยวเมี้ยวเมี้ยวดังตลอดเวลาทั้งคืนจนทุกคนแบบต้องสะดุ้งตื่นนะฮะเอ๊ะแมวมันทำอะไรทุกคนก็ด้อมยุกลุกไปมองซึ่งมันไม่ได้ไกลกันนะฮะปรากฏว่านะฮะเห็นน้องเหมียวกำลังเล่นกับใครสักคนหนึ่งซึ่งเขาว่ากันว่าน่าจะเป็นลุงคนนั้นแหละซึ่งตอนทุกคนยังไม่รู้ว่าลุงนั้นตายแล้วนะฮะมารู้ทีตอนเช้าว่าลุงตายแล้วทุกคนตกใจมากเลยเรียกว่าผ่านไป3วัน7วันนะวิญญาณเขาจะมักจะกลับมาเพื่อที่จะมาเล่นมาอยู่มาในที่ที่เขาเคยไปทุกคนได้สยองมากเลยกลายเป็นว่าไม่กล้าที่จะเอาแมวมาเล่นด้วยเลยกลัวน้องเหมียวเล่นแบบนี้ทุกคืนนะฮะ
อันนี้ไม่ได้เห็นเป็นตัวแต่แมวกำลังเล่นกับความว่างเปล่าหลอนนะแมวกำลังเล่นกับใครสักคนในความว่างเปล่าอ่ะหลอนไหมล่ะแสดงว่าแมวมันเห็นนะทุกคนก็เลยพากันกลัวเลยแต่พอเลย3วัน7วันไปทุกอย่างก็กลับสู่ภาวะปกตินะทุกอย่างก็ค่อยคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นอันนี้คือเรื่องแรกมาแบบเบาๆก่อนนะแมวเล่นกับวิญญาณที่จากไปแล้วเรื่องต่อมาเป็นเรื่องหลอนที่มาและเห็นด้วยครับในตอนเช้าทุกๆคนหลังจากที่ตื่นนอนแล้วก็จะมีการเรียกว่าสวดมนต์เนาะเขาจะให้ตื่นเช้านักโทษแต่ละคนเนี่ยทุกคนก็ต่างไปปฏิบัติภารกิจไปเข้าห้องน้ำแต่ว่าห้องน้ำมันจะไม่ใช่ห้องน้ำแบบมีประตูปิดน้ำก็เป็นห้องน้ำส้วมซึมที่นั่งกันอย่างนี้แหละฮะหลังหน้าแปรงฟันกันแล้วก็ลงมาชั้นล่างมาปฏิบัติหน้าที่มาเดินเล่นอะไรกันข้างล่างนะฮะในช่วงที่กำลังมืดสลัวๆตอนเช้านะฮะบางคนก็มีร้านค้า

ร้านของตัวเองเขาต้องรับหน้าที่ในการเปิดร้านค้ามีนักโทษคนหนึ่งครับเขาลงจากบันไดมาในช่วงเช้ามืดนะเพื่อจะมาเตรียมร้านค้านะฮะปรากฏว่าช่วงที่กำลังเดินลงมาถึงชั้นล่างเนี่ยปรากฏว่าที่ราวตากผ้านะฮะก็จะมีเสื้อผ้านักโทษตากกันอยู่มากมายเลยนะฮะปรากฏว่าเขาเห็นขาสองขากำลังยืนอยู่นิ่งๆนะฮะที่บริเวณของราวตากผ้าซึ่งราวตากผ้ามันจะเป็นแถวเป็นแถวนะฮะแล้วเขาสามารถจะก้มมองข้างล่างได้เขาก็ก้มลงไปมองนะฮะปรากฏว่าเห็นเป็นร่างเป็นขายืนอยู่คู่หนึ่งยืนนิ่งๆเลยเขาคิดในใจว่าโอ้โหนักโทษพวกนี้ตื่นเช้ากว่าเขาอีกนะลงมาก่อนตอนแรกนึกว่าลงมาเป็นคนแรกเลยนะยังมืดอยู่ก็ไม่ได้สนใจก็เดินไปปรากฏว่าในจังหวะที่เดินอ้อมไปที่ราวตากผ้าปรากฏว่าเอ้าหายไปต่อหน้าต่อตาเลยนะครับหายไปได้ยังไงราวตากผ้ามีแค่นี้ไม่กี่แถวเขาจะวิ่งไปไหนตอนนั้นตกใจมากเลยว่าเฮ้ยเราเจออะไรเนี่ยเราเจออะไรนะครับหนึ่งในนักโทษเจอเรื่องหลอนๆก็เลยวิ่งกลับขึ้นไปข้างบนนะแล้วไปเล่าให้พาวเวอร์แพทฟังเฮ้ยเมื่อกี้เราเจอผีหรือเปล่าไม่แน่ใจข้างล่างอ่ะยังไม่สว่างเลยนะฮะก็เลยลอยกันฟังก็เลยไม่กล้าลงมาจนกระทั่งรอสว่างก็ลงมาข้างล่างก็รู้สึกแปลกใจอยู่เอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะอันนี้คือมาเป็นขาเมียมันขานิ่งๆเลยยืนอยู่เลยที่เราตากผ้านะครับนี่อันนี้คือ2เรื่องหลอนเนี่ยที่มาแบบเบาๆแน่นอนฮะคนตายมีมากมายในคุกนะฮะก็ต้องมีเรื่องราวหลอนๆเขาว่ากันว่าในที่เรื่องราวของคุกมืดนะฮะดินแดนที่หลายคนกลัวสำหรับนักโทษเองนั้นนะครับเมื่อมีคดีชกต่อยกันตีกันนะครับในเรือนจำทุกคนจะถูกลงโทษในการเอาไปขังไว้ที่คุกมืดคุณผู้ฟังครับคุกมืดจะอยู่ชั้นบนชั้น4ชั้น5ซึ่งห่างไกลมากไม่มีคนกล้าขึ้นไปชั้นบนเลยหลายๆครั้งครับที่มีนักโทษชกต่อยกันหนึ่งในนั้นก็มีเพื่อนของพาวเวอร์แพทเหมือนกันครับมีเรื่องกับเพื่อนที่อยู่ด้วยกันนะครับในคุกนะฮะชกต่อยตีกันครับจึงถูกหมายหัวกาหัวให้ต้องไปอยู่ในคุกมืดนะครับในดินแดนชั้นบนสุดชั้น4ชั้น5ซึ่งไม่มีใครกล้าขึ้นไปเลยเพราะว่าคำว่าที่นั่นมีแต่คนตายและมีแต่คนเจอเรื่องหลอนครับต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าคุกมืดนั้นนะฮะเป็นสถานที่ที่เขาเรียกว่ามืดของแท้เลยเพราะว่าเขาจะมีแค่ช่องเล็กๆนึกภาพผู้ฟังจินตนาการภาพนะฮะว่ามันจะมีคุกเป็นห้องเป็นห้องอะฮะเหมือนเอาง่ายเหมือนห้องน้ำฮะขนาดห้องน้ำเลยขนาดห้องน้ำที่เราเข้าไปอะที่มีชักโครกอยู่อะแต่มันไม่มีชักโครกนะห้องแคบๆเล็กๆแล้วก็ข้างล่างตรงเป็นประตูข้างล่างมันจะมีช่องเล็กๆสำหรับเอาอาหารเข้าไปหย่อนไว้เอาอาหารยื่นเข้าไปแค่อาหารการกินแล้วก็น้ำแค่นั้นเองครับคนที่ถูกคุกมืดนั้นนะครับจะถูกจองจำอยู่ประมาณ1เดือนแล้วก็หรือว่าแล้วแต่โทษที่กระทำครับซึ่งเพื่อนของพ่อแพทย์เองก็โดนไป1เดือนในคุกมืดนั้นนะครับมีทั้งผู้ที่โดนคดีแล้วอยู่ข้างในนั้นครับรอวันออกมาและผู้ที่กำลังจะเข้าไปใหม่เขาว่ากันว่าในคุกมืดนั้นนะครับมีแต่ความหลอนเพราะว่ามีวิญญาณบางวิญญาณยังคงสิงสู่อยู่ในคุกมืดนะครับคุกมืดข้างในนะครับจะประกอบไปด้วยผ้าห่มนะฮะแล้วก็ผ้าปูที่นอนแล้วก็หมอนแค่นั้นเองครับและจะมีส้วมซึมอยู่ข้างหลังนะฮะส้วมซึมก็ไม่มีประตูสักอย่างเลยก็คือนั่งส้วมตรงนั้นเลยอาบน้ำล้างตัวตรงนั้นเลยแล้วก็นอนตรงนั้นและทุกอย่างจะมีแต่ความมืดจะมีเพียงแค่แสงเล็กๆนะครับที่ลอดเข้ามาบริเวณตรงด้านล่างของประตูนะครับในช่วงค่ำคืนก็จะไม่มีผู้คุมเดินตรวจตราเหมือนคุกข้างล่างเพราะผู้คุมเองก็กลัวเหมือนกันนะในค่ำคืนหนึ่งนะครับเพื่อนของพาวเวอร์แพทนะครับถูกเอาไปขังไว้ที่คุกมืดครับถูกล็อกกุญแจหลายชั้นด้วยโซ่เขาถูกขังไว้ข้างในโดยไม่สามารถออกมาข้างนอกได้มีเพียงรูเล็กๆข้างล่างที่มีแสงลอดเข้าไปจากไฟข้างนอกนะฮะแล้วก็มีคุกเรียงๆกันอยู่อีกมากมายซึ่งก็มีคนถูกขังเหมือนกันสลับห้องกันไปนะครับในแต่ละห้องนะฮะในคืนหนึ่งนะฮะในขณะที่เพื่อนของพ่อแพทย์กำลังนอนหลับสนิทอยู่นะฮะเขาได้ยินเสียงในเวลาดึกสงัดนะฮะเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองเป็นเสียงของโซ่ตรวนและมีคนกำลังเดินเหมือนลากอยู่กริ้งกริ้งกริ้งอ่ะเป็นเสียงโซ่ตรวนนะฮะที่กำลังเดินข้างนอกอ่ะเดินไปเดินมาเขาก็สะดุ้งตื่นขึ้นเฮ้ยอะไรอ่ะใครอยู่ข้างนอกนะฮะเนื่องจากเขานอนอยู่เขาก็มองเห็นเขาเรียกว่าเป็นรูนะครับที่เป็นรูระบายอากาศรูที่เป็นช่องอาหารนะฮะเขาก็สังเกตดูเอ๊ะเหมือนมีใครเดินมาปรากฏว่าเป็นรูปร่างของขานะฮะค่อยๆเดินลากโซ่ตวนเข้ามาทิ้งกริ้งกริ้งลากแบบวืดมาเรื่อยๆนะฮะแล้วก็มาหยุดอยู่ตรงบริเวณหน้าห้องของเขาครับหยุดอยู่นิ่งๆเลยเขาตกใจมากว่าเฮ้ยใครอ่ะนะฮะ
ยืนอยู่แต่ว่าสภาพของขาคือไม่ใช่ขา

นะมีสภาพของดำแบบช้ำเลือดช้ำหนองอ่ะเขาตกใจนะฮะตกใจแล้วก็ร้องเอะอะโวยวายปรากฏว่าช่วงที่กำลังเอะอะโวยวายนั้นนะครับร่างดำๆที่เป็นสตุลก็หายไปเลยต่อหน้าต่อตาเขายิ่งร้องเสียงดังกว่าเดิมทำให้เพื่อนคนอื่นที่ถูกขังในคุกเหมือนกันต่างสะดุ้งตื่นโยงหมดเลยเอะอะวายผีหลอกผีหลอกนะฮะได้แต่วิ่งวนอยู่ในคุกของตัวเองอ่ะไม่สามารถออกข้างนอกได้เขย่าประตูลูกกรงกร้องก็ไม่สามารถออกมาได้เพราะว่าเขาล็อกไว้หลายชั้นมากและก็ไม่มีผู้คุมกล้าขึ้นมาด้วยทันที่ผู้คุมก็ได้ยินเสียงเหมือนกันทุกคนเอะอะโวยวายกันนะฮะเสียงดังลั่นทีเดียวทุกคนไม่กล้าหลับทีเดียวอันนี้เป็นเหตุการณ์แรกนะฮะก็พยายามข่มตานอนไม่หลับก็นั่งสวดมนต์ทั้งคืนเลยมีเหตุการณ์หนึ่งนะฮะกำลังหลับอยู่ดีสะดุ้งตื่นฮะเพราะว่าห้องข้างๆเจอเหมือนกันเป็นเสียงของโซ่ตัวที่กำลังเดินแล้วไปจอดอยู่ข้างหน้าห้องมันยืนที่หน้าห้องเขาก็เสียงร้องเอะอะโวยวายเสียงดังทุกคนก็ปากันตื่นเอะอะโวยวายกันไม่หลับไม่นอนกันตลอดระยะเวลา1เดือนเพราะเจอกันเกือบทุกคืนทีเดียวนี่คือคุกมืดนะครับและที่หนักสุดที่คนกลัวที่สุดนะฮะก็คือเรื่องราวของวิญญาณที่เสียชีวิตไปในคุกมืดเหมือนกันครับเขาว่ากันว่าจะมีคุกมืดบางห้องนะฮะที่มีผู้ที่แขวนคอตายในนั้นเลยถ้าใครไปเจอเลขเบอร์นั้นห้องเบอร์นั้นนั่นคือคุณจะสยองมากพอแพทย์เล่าให้ฟังว่ามีเพื่อนนักโทษคนหนึ่งนะฮะเจอแจ็คพอตนะฮะในห้องที่มีคนแขวนคอตายเขาว่าจังหวะที่กำลังนอนหลับไปอยู่นั้นนะฮะในช่วงที่กำลังเคลิ้มหลับอยู่ปรากฏว่าเป็นร่างเงาดำๆยืนอยู่ปลายที่นอนนะฮะยืนกำลังมองมาเป็นร่างผู้ชายดำๆนะเขาตกใจเอะอะโวยวายนะฮะเหมือนเดิมครับทำให้เพื่อนห้องพากันส่งเสียงร้องเอะอะโวยวายกันทั้งอาคารทีเดียวโดยไร้การเข้ามาตรวจเช็คของผู้คุมเพราะผู้คุมเองก็กลัวเหมือนกันทำให้คนที่เจอคุกมืด นั้นต่างสยองและก็ไม่กล้าจะทำความผิดอีกเลยนี่เป็นประสบการณ์ที่เจอในคุกมืดนะฮะเพราะหนึ่งมีทั้งคนตายในนั้นมีทั้งข้างนอกนะฮะที่เดินไปเดินมาก็เป็นที่ที่น่ากลัวจนทั้งสุดท้ายนะต้องมีการนิมนต์พระมาทำบุญด้วยซ้ำในคุกมืดตรงนั้นนะฮะทุกวันนี้ทุกคนก็ไม่กล้าจะชกต่อยดีกันเพราะว่ากลัวจะไปขังในนั้นนะฮะนี่คือเรื่องราวของคุกมืดในช่วงหน้านะครับดิจะมาเล่าเรื่องราวของคนที่แขวนคอตายห้อยตรงเตงเลยนะฮะในคุกโดยไม่สามารถจะปลดนะเขาเรียกว่าเป็นเชือกที่แขวนคอออกมาได้โอ้โหเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวขอเปิดหนึ่งเพลงขั้นกลางก่อนนะครับเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังกันละกันในคุกนั้นเวลามีการแขวนคอตายเขาไม่สามารถจะปลดออกมาได้นะครับนะฮะไม่สามารถจะปลดออกมาได้เพราะว่าคอต้องแขวนยังไม่งั้นเลยทั้งวันทีเดียวจนกว่าเจ้าที่หมอพยาบาลจะเข้าไปทุกคนต้องนั่งดูศพที่ห้อยคอลิ้นจุกปากตลอดทั้งวันทีเดียวนะฮะอย่ามาไล่ฟังเลยกันสำหรับเรื่องนี้ครับอันนี้คือแบบน่ากลัวมากเลยประสบการณ์อีกหนึ่งเรื่องของเขาแพทย์ที่เจอกับตัวทีเดียวเขาบอกว่ายังสยองไม่หายเลยลิ้นจุกปากนะฮะ

0: วนคลางเสียงผู้หญิงร่ำไห้สาวใหญ่คนนั้นนั่งอยู่ปลายเตียงผมเองผมท่องนโมตัสสะเฮ้อภควะโตเธอนั่ง
1: จ้องผมเป้าตาลึกโ
0: ผมขยับตัวไม่ได้คล้ายกับโดนล่ามโซ่พุทโธธัมโมเมื่อไหร่จะเช้าสักทีสิ่ง

นี่นะฮะนี่คือเพลง704ของดาจิมด้วยนะครับนะฮะวันนี้เราพูดถึงเราของเรื่องหลอนๆ นะฟังนะเป็นเรื่องที่หลายคนนั้นติดตามนะฮะเมื่อกี้จะเล่าค้างไว้เกี่ยวกับเรื่องของคุกมืดเนาะนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่น่ากลัวนะตามที่พอแพทย์เขาเล่าไว้ดิจะเชื่อนะฮะเรื่องราวเหล่านี้เป็นเรื่องจริงเพราะว่าเป็นประสบการณ์ของคนที่อยู่ภายในจริงๆถ้าไม่เจอกับตัวเองไม่รู้นะฮะว่าเงาดำเงาอะไรที่มันมีจริงๆคุณฟังนะเขาอยู่ในที่อย่างนั้นแหละแต่เพียงแต่เราไปอยู่ในที่ของเขาเขาเคยอยู่เคยอยู่ที่นั่นเคยตายเคยตุยที่นั่นอยู่ดีวันดีคือดีเหมือนในห้องน้ำสมมติมีคนตายในห้องน้ำเราอยู่เขาอ่ะมันก็ต้องมีโอกาสเห็นอยู่แล้วว่าเพราะเขาตายที่นั่นนะใช่ไหมฮะเพราะว่าเขาแขวนคอตายในคุกมืดตรงนั้นใช่หรือไม่เออนะฮะอีกหนึ่งเรื่องครับแขวนคอฮะเรื่องนี้น่ากลัวมากเลยนะฮะกิ๊กบอกว่าส่งเสียงทันไหมส่งทันจ่าส่งมาเลยมาประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องราวของการถูกแขวนคอประสบการณ์ของการแขวนคอตายในเรือนจำมีคนตายเยอะมากครับคุณผู้ฟังนะครับหนึ่งเรื่องที่เพาแพทย์ว่าจำไม่ลืมเลยก็คือเพื่อนที่อยู่ในคุกเดียวกันปกติแล้วในเรือนจำนะครับซึ่งเป็นห้องมาตรฐานที่เขามีลูกกรงนะฮะเขาจะมีอยู่ประมาณสัก 70-80 คนหรือว่าเป็น100คนนะฮะที่นอนกันเรียกว่านอนเรียงกันใช่ไหมครับในคุกตรงนั้นข้างหลังก็จะเป็นโซนของห้องน้ำก็คือเป็นส้วมซึมนะฮะที่นั่งครึ่งตัวนะได้เห็นครึ่งตัวนะครับเขาบอกว่ามีครั้งหนึ่งนะฮะในขณะที่ทุกคนกำลังหลับสนิทนะฮะในช่วงเวลาค่ำคืนปรากฏว่ามีเพื่อนที่มีอาการเครียดคนหนึ่งคุณฟังฮะหมายถึงว่าเพื่อนที่เขาอยู่ในคุกนะมีอาการเครียดเขาตัดสินใจแขวนคอตายในขณะที่ทุกคนกำลังหลับสนิทกันช่วงเวลาตีสี่ตีสามตีสี่เขาได้ใช้อุปกรณ์ของเขานะเป็นผ้าขาวม้าต่างๆที่เขามีอยู่เป็นผ้านะมัดแขวนคอแล้วไปมัดแขวนคอตรงบริเวณทางออกประตูคุณฟังอย่าลืมนะฮะว่าในส่วนของคุกเนี่ยฮะในตารางเนี่ยฮะมันไม่มีห้องลึกลับเลยนะมันเป็นห้องโล่งๆฮะโล่งๆห้องกว้างๆเลยมันก็จะมีแค่ลูกกรงหรือว่าจุดที่ควรจะแขวนเขาได้บางจุดที่สามารถที่จะยืนขึ้นลุกขึ้นยืนได้สูงพอเขาดันเลือกที่ที่เป็นประตูทางออกนะฮะที่นักโทษทุกคนจะต้องเดินออกไปข้างนอกไปกินข้าวไปทำกิจกรรมต่างๆเขาใช้ตรงนั้นเป็นจุดแขวนคอเขาตัดสินใจมัดตัวเองนะฮะแขวนคอกับขื่อตรงนั้นปรากฏว่ามีตอนเช้านะฮะตีสี่ตีห้าเพื่อนคนแรกที่สะดุ้งตื่นมาเห็นคนแรกห้อยตรงเตงโอ้โหร้องลั่นทีเดียวทำให้ทุกคนที่นอนอยู่สะดุ้งตื่นกันโยงหมดเลยนะสะดุ้งตื่นโยงกันหมดเลยนะฮะทุกคนพากันตกใจจับไม้จับมือกันเพราะว่าอะไรฮะสภาพเห็นคือห้อยตรงเตงแล้วนะฮะสภาพคือลิ้นจุกปากของแท้เลยคนตายก็ฟังฮะถ้าเขาขาดอากาศหายใจนะฮะลักษณะคือลิ้นจุกปากนะฮะแต่ละเป็นลักษณะของการจมน้ำหรือว่าตายมานานเนี่ยจะเป็นลักษณะของการตาถลนคุณฟังเห็นศพของแตงโมไหมที่เขาจมน้ำได้สามสี่วันเนี่ยที่ตาถลนนะน่ากลัวมากนะอันนี้คือแขวนคอตายขาดอากาศหายใจลิ้นจุกปากครับน้ำลายฟูมปากด้วยแล้วก็หันหน้าออกมาทางที่ทุกคนนอนด้วยปรากฏทุกคนพากันเข้าเป็นหลบมุมกันนะฮะลุกกันคนที่คนทางทีเดียวแล้วดันเป็นประตูทางออกซึ่งไม่มีใครไม่สามารถออกจากห้องนั้นได้ด้วยพากันจับกลุ่มกันนะครับแล้วก็นั่งหันหลังกันเลยจับกลุ่มกันเป็นกลุ่มนะฮะเป็นก๊กนะฮะอยู่กันเป็นฝูงเป็นฝูงแล้วก็นั่งหันหลังให้กับศพนะเพราะว่าเขาไม่สามารถเอาศพไปได้ตามข้อมูลของเรือนจำคือถ้าสมมติมีใครตายเจ้าที่เรือนจำไม่สามารถปลดลงได้นะครับต้องรอแพทย์จากภายนอกและตำรวจเข้าไปเพราะเขาเกรงว่าจะเป็นการลอบทำร้ายนักโทษอะไรประมาณนี้เขาต้องรอชันสูตรศพของแท้เลยต้องเพราะเนี่ยทุกคนต้องนั่งดูศพแบบนั้นนะครึ่งวันไม่มีใครกินข้าวลงเลยนะฮะคือไม่กินอะไรสักอย่างเลยในช่วงเช้านั้นนั่งหันหลังจับกลุ่มนั่งคุยกันนะฮะเอาผ้าบังหน้าบังตากันกลัวแม้กระทั่งผู้คุมเองก็ไม่กล้ามองนะฮะไม่กล้าแตะต้องศพเลยใช้เวลาครึ่งวันครับกว่าคณะแพทย์หมอตำรวจจะเข้ามาถึงที่ในเรือนจำพอมาถึงปั๊บนะฮะหมอตำรวจก็ปลดศพลงมาแล้วห่อผ้าดิบนะฮะแล้วยกไปข้างนอกใส่เปลไผ่ทุกคนก็พากันวิ่งออกไปนะข้างนอกเพราะกลัวเพราะกลิ่นเริ่มมาแล้วนะฮะถึงแม้จะครึ่งวันก็ตามแต่เนื่องจากอากาศร้อนด้วยนะฮะเริ่มมีกลิ่นบางอย่างออกมาแล้วพากันวิ่งออกจากห้องกรงไปอยู่ข้างนอกนะฮะไปสูดอากาศข้างนอกนะฮะบางคนไม่อยากจะกลับมานอนอีกเลยนะฮะแล้วก็พากันไปกินข้าวต่างๆบางคนก็กินข้าวไม่ลงกันณเวลานั้นนะฮะหลังจากมีการปลดศพแล้วไปแล้วนะฮะตามธรรมเนียมของราชทัณฑ์เขาจะมีการประกาศว่าครับสมมุตินะฮะว่านายคนนี้ชื่อว่านายสมชายเนาะเป็นธรรมเนียมเขาจะประกาศทันทีนายสมชายนามสกุลมีดีสมมติว่านายสมชายมีดีนักโทษชายนะคดีค้ายาบ้าเลขที่เนี่ยบัตรนี้
ได้ถูกปลดจากพันธนาการแล้วได้หมดโทษแล้วทางเรือนจำได้จำหน่ายตัวออกไปแล้วเรียบร้อยขอให้ท่านได้กลับไปอยู่กับญาติพี่น้องต่อไปอะไรประมาณนี้ที่เขาประกาศออกลำโพงทั้งเรือนจำเลยนะฮะแน่นอนว่าถ้ามีการประกาศแบบนี้คือตายไม่ได้ว่าออกไปดีๆแล้วคือตายเพราะว่าเขาเชื่อว่าถ้ามีการประกาศแล้วจะเป็นการปล่อยวิญญาณแต่ไม่ฮะปรากฏว่าหลังจากคืนนั้นมา3วัน7วันมีคนเห็นชายคนนี้มาเดินทั้งคืนเลยลากโซ่ตรวนแบบนี้ทั้งคืนเลยจนเอาพอทำไอ้ power pad แล้วเพื่อนๆนอนไม่หลับเลยนะฮะ3วัน7วันเขาจะกลับมาที่เดิมที่เคยอยู่ฮะบางครั้งบางทีมาเป็นเงาดำมานั่งตรงซ่วมบล็อกซ่วมอะฮะโถซ่วมอะฮะบางครั้งบางทีมายืนอยู่มายืนนิ่งๆอยู่ทุกคนก็พากันกลัวกันนะฮะหลอนกันทั้งห้องทีเดียวนะฮะจะย้ายห้องก็ไม่ได้เพราะห้องตัวเองรายชื่ออยู่ที่นี่ก็พากันจับกลุ่มกันนอนนะครับจับกลุ่มกันนอนทนนะอยู่เงี้ยเป็นเดือนๆจนกระทั่งเริ่มมีคนมองไม่เห็นเขาแล้วก็หายไปเพราะฉะนั้นคนอยู่เรือนจำจะกลัวมากๆเลยคือการฆ่าตัวตายเพราะว่าเราจะอยู่กับวิญญาณตลอดไปวิญญาณหลายครั้งไม่ได้หายไปไหนนะฮะถึงแม้จะมีการประกาศไปแล้วเขายังคงวนเวียนอยู่ครับเพราะว่าอะไรฮะเพราะจิตสุดท้ายที่เขาเสียชีวิตนี่คือเขาเสียชีวิตในพื้นที่ตรงนั้นเขายังคงห่วงหาแล้วก็ยังคงได้จัดอยู่ในบริเวณจุดนั้นฮะเพราะว่าถึงแม้จะมีการประกาศแล้วแต่จิตสุดท้ายเขายังคงเจ็บปวดนะยังคงที่จะเขาเรียกว่าจิตไม่นิ่งอะฮะจริงๆแล้วมีภาษาทางเขาเรียกว่าภาษาทางพุทธศาสนาด้วยนะฮะคือวิญญาณที่ตายด้วยจิตที่หม่นหมองนะครับเศร้าหมองน่าจะลงสู่อบายภูมิทั้ง4นะครับอันนี้พี่เอ็มอรันวาสีบอกเอาไว้และที่มันคือเฮียนมากๆเลยเพราะเป็นการตายด้วยการทำร้ายตัวเองทุกวันนี้ก็ยังมีคนมองเห็นวิญญาณที่เสียชีวิตจากควันกันคออยู่เรื่อยๆเนืองๆมาแวบๆให้เห็นเป็นช่วงๆเหมือนกันก็เลยมีคนกลัวกันมากๆเลยนะครับนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในคุกของ Power Pet นะที่นำมาฝากคุณฟังด้วยนะจริงๆแล้วยังมีอีกหลายเรื่องครับเอาเรื่องที่มันเด่นๆแล้วกันเนาะหวังว่าน่าจะถูกใจป่ะเนี่ยเกิดเป็นคนนะฮะอย่าไปทำอะไรที่ผิดนะเพราะสุดท้ายในสุดแล้วเราเองอาจจะเจอลักษณะแบบนี้ไอ้กลัวคุกก็กลัวเหมือนกันกลัวที่จะเขาเรียกว่าถูกติดจากถูกคุมขังนะขาดอิสรภาพแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นคือเรื่องราวหลอนๆแบบนี้ที่ไม่ได้เจอกับใครคุณอาจจะไม่รู้ก็เป็นได้นะครับนี่คือเรื่องหลอนครับที่นำมาฝากคุณฟังในช่วงเวลาค่ำคืนนี้ด้วยกันละกันนะฮะคุณฟังว่าอย่างไรในเรื่องนี้ไม่เจอกับใครก็ไม่รู้นะจริงๆแล้วมีแฟนรายการหลายคนที่เขาเคยติดอยู่ในเรือนจำเขาเล่าให้ฟังเหมือนกันว่าเคยเจอเหมือนกันคนแขวนคอตายแล้วก็มาจริงๆด้วยมาเห็นจริงๆด้วยนะ

จะพี่หนุ่มกะลานะครับชื่อเพลงว่าบอกสักคำนั่นเองครับที่ฝากไว้ด้วยกันละกันนะจ๊ะนะฮะทักทายแมงมุมเด้อแอบฟังอยู่นะฮะพี่ใหม่ก็ฟังอยู่พี่ใหม่นี่ไม่กลัวผีนะระวังเด้อระวังนะมีคนมาเคาะป๊อกๆแป๊กๆนะพี่ตั้มบอกว่าดีเจครับมีเรื่องนึงแปลกๆจะมาเล่าดีเจวินฟังสั้นๆนะครับเนาะพี่ตั้มบอกว่าดีเจครับเมื่อก่อนในตอนที่อยู่ที่บ้านเนี่ยนะฮะมีเขาเรียกว่าตอนเด็กๆที่หมู่บ้านเนี่ยจะมีคลองอยู่สายหนึ่งนะครับที่มีที่สามารถจะลงเล่นน้ำได้มี2แห่งครับวันนั้นตอนเที่ยงกว่ากลางวันแสกๆเลยนะว่าจะหาเพื่อนไปเล่นน้ำนะครับแต่ไม่เจอใครก็เลยเดินมุ่งหน้าไปที่คลองเผื่อจะไปเล่นกันที่นั่นแล้วเผื่อเข้าไปที่นั่นกันแล้วนะครับพอไปถึงที่แรกอ้าวไม่มีใครเลยก็เลยไปอีกที่หนึ่งเดินไปไม่ทันถึงก็ได้ยินเสียงเล่นน้ำเหมือนมีหลายคนกำลังเล่นน้ำอยู่ก็เดินเลยออกมาแต่พอไปถึงกับว่างเปล่าครับรู้สึกแปลกใจมากเมื่อกี้ยังได้ยินเสียงคนเล่นน้ำอยู่เลยก็เลยรีบวิ่งนะฮะเป็นประสบการณ์ตอนสมัยเด็กที่เจอเรื่องราวแปลกๆบางครั้งได้ยินเสียงคนคุยกันนะเนาะต่างๆนานานะฮะเรื่องพวกนี้เนี่ยเขาเรียกว่าถ้าไม่เจอกันเองก็ไม่รู้นะว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเนาะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวหลอนๆในคืนนี้ที่นำมาฝากคุณได้ฟังด้วยกันละกันนะฮะหวังว่าถูกใจกันนะฮะคุณฟังครับระหว่างผีเป็นตัวเงาดำๆกับเสียงกับศพแขวนคอตายคุณฟังกลัวแบบไหนว่ามากกว่ากันหรือว่าหลอนคนละแบบเนาะคนละแบบเนาะถ้าเราไปเห็นคนแขวนคอตายน่าจะตกใจมากนะฮะเมื่อก่อนนะฮะคุณฟังที่เชียงใหม่ที่ดอยสุเทพทางขึ้นดอยสุเทพเมื่อก่อนเนี่ยมีคนไปแขวนคอตายนะฮะตรงบริเวณไอ้อะไรนะพี่เลิฟตรงบริเวณไอ้อะไรนะศาลาจุดชมวิวฮะจริงๆห้อยตรงเตงเลยแล้วมีคนขับรถมากลางคืนเห็นแล้วตกใจนะฮะเขาก็เลยไม่ให้คนขึ้นดอยสุเทพในช่วงเวลา

คืนนะฮะพอไม่รู้ว่าจะขึ้นไปทำอะไรคือไปแขวนคอตายห้อยตรงเตงเดี๋ยวตรงบริเวณที่นั่งศาลาฮะแล้วเรียกเจ๊ไปกับเพื่อนตอนนั้นนะฮะขับรถมาตอนกลางคืนลงมากลางคืนนะพี่เลิฟตอนที่ยังไม่รู้จักพี่เลิฟอะพากันบิดรถลงดอยมาน่ะกลัวบิดรถกันลงดอยมาน่ะเออแล้วมันผ่านไอ้ศาลาตรงนั้นน่ะที่เขาแขวนคอห้อยตรงเตงอะเออน่ากลัวมากนะฮะอันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะเนาะนะครับอ่ะตาทีบอกว่าเคยเจอเสี่ยวของตาเสียชีวิตนะฮะได้ยินเสียงกระโดดน้ำดังปั้งนะฮะแต่ไม่เจอตัวคนนะนะยันน้ำวนเมื่อกี้ตัวเองขอเพลงอะไรมานะเอามาฟังหลังนักร้องไหมเนาะที่ขอมารักบนผืนทรายเพลงนี้ใช่ไหมครับลูกทุ่งหรือสตริงอ่ะเพลงนี้ใช่ไหมจะคอยน้องงั้นเปิดให้ยันน้ำก่อนก็ได้มาตะกี้มีคุณผู้ฟังขอเพลงขอแค่มองของธนาภาโชคมาด้วยว่ะเป็นเพลงลูกทุ่งหนึ่งเพลงเดี๋ยวจะมาปิดท้ายลูกทุ่งให้เลยก็เข้านักร้องซ่อนแอบเนาะขอแค่มองลูกทุ่งเลยนะลูกทุ่งจ๋าเลยนะอันนี้คุณฟังลองฟังดนตรีดูเนี่ยคลาสสิกมากๆเลยนะจ๊ะเดี๋ยวจะเปิดให้เดี๋ยวขอเปิดของยายน้ำก่อนยายน้ำขอเพลงรักบนผืนทรายของต่ายปัญญาเข้ามาใช่ไหมต่ายไอ้มาๆนะจะเปิดลูกทุ่งให้ฟังหนึ่งเพลงเดี๋ยวก็ล่ำลาคุณฟังในแอปกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปฟังนักร้องซ่อนแอบกันที่ฝากเสียงเข้ามานะครับ

0: บนผืนทรายครับของต่ายปัญญาพี่ใหม่บอกว่าดีใจครับมานะผีไม่กลัวหรอกครับไม่กลัวผีใดๆทั้งสิ้นแหมพี่ใหม่ระวังเด้ออยู่คนเดียวนะมาสิมาเคาะสิจะขอสัก 2-3 ตัวดูสิจะแม่นหรือเปล่านะฮะกลัวผีผ้าห่มครับเผื่อเข้าไปแล้วใช่คนของเราหรือเปล่านะแหมอย่ามาเอาจริงๆนะพี่ใหม่ในดึกๆนะวิญญาณสัมภเวสีก็จะเดินออกเล่ร่อนนะฮะเงียบๆนะยังอยู่คนเดียวนะระวังดีๆนะเอาจริงๆวิธีการที่ต้องการให้เห็นคือตะโกนถามหามีใครอยู่เปล่าส่งเสียงให้ดูหน่อยซิอย่างเงี้ยสักพักมาป๊อกๆแก๊กๆมาละเขาต้องการให้เรารู้ยิ่งดึกๆแบบนี้นะเที่ยงคืนเลยนะพี่ใหม่นะระวังดีๆนะฮะเอาละครับเดี๋ยวดีเจขอเปิดลูกทุ่งหนึ่งเพลงได้ไหมลูกทุ่งเลยนะลูกทุ่งแบบขนาดแท้เลยนะเดี๋ยวจะมาล่ำลาคุณผู้ฟังใน FM ในแอปกันพอดีว่าคุณผู้ฟังที่ฟังในแอปก็อยากจะฟังลูกทุ่งนะฮะชื่อเพลงว่าขอแค่มองโอ้โหเพลงนี้จะบอกว่าลูกทุ่งแบบขนาดแท้ไทยเดิมเลยนะฮะต้องหาแดนเซอร์เลยนะเนี่ยนะฮะธนาภาโชคครับธนาภาโชคนี่เขามีเพลงดังอะไรมากบ้างนะฮะตะทีมีเพลงดังอะไรบ้างยุคนั้นธนาภาโชคคุ้นๆอยู่นะ
1: เพลงเพราะเลาะทุ่ง
0: เจ้าบ่าวในข่าวลือ
1: เลาะทุ่ง
0: เจ้าบ่าวในข่าวลือนะฮะแต่วันนี้จะหยิบเพลงที่มีชื่อว่าขอแค่มองมาให้ฟังพร้อมยังทำร้อนแล้วไปฟังสักเพลงกันเลยกันนะฮะสำหรับเพลงนี้ครับเพลงนี้เลยลูกทุ่งไทยขนาดแท้เลยนะโอ้โหดูสิแค่ดนตรีก็คลาสสิกแล้วว่ะขอแดนเซอร์ด้วยนะซาตานใครร้องได้บ้างเพลงนี้

นี่คลาสสิกมากเลยอ่ะรักคนชื่อต้อยเหรอฮะคนสมัยก่อนจะชื่อต้อยชื่อเดือนกันเนาะใช่ไหมแต่ทีชื่อต้อยชื่อเดือนนะฮะพี่ซีซาบอกว่าทิ้งตำราไปหาตำรวจเคยฟังกันไหมไม่นะเพลงใครอ่ะทิ้งตำราไปหาตำรวจวะแหมนะครับธนาภาโชคนะฮะโอ้เพลงนี้นานแล้วนะนะครับจริงๆจะเป็นคนฟังเพลงทุกแนวนะบางคนที่ฟังลูกทุ่งไม่ได้เลยเป็นคนที่ฟังลูกทุ่งได้หมดเลยแล้วทุ่งเก่าๆก็ชอบเหมือนกันแต่ถ้าว่าเก่ากึกแบบเก่าๆจริงๆก็อาจจะไม่ไหวนะฮะประมาณแบบว่าอมตะแม่ไม้เพลงไทยอันอาจจะเวอร์ไปแต่ถ้าเป็นแบบประมาณนี้ได้เพราะดีรู้สึกว่าเพลงลูกทุ่งประมาณนี้เขาเรียกว่าดนตรีการเรียบเรียงทำนองมันดูเพราะดีเออนะฮะตาทีวันนี้เจอครับขอแถมสักเพลงได้ไหมขอมาหลายคืนแล้วนะฮะพิเศษสำหรับพี่น้องชาวอุบลที่ฟังอยู่สักเพลงได้ไหมฮะคุณฟังในแอปอย่าหายนะฮะอย่าแอดทางแอปอย่าหายนะครับเพราะว่าตาทีขอมาหลายคืนแล้วยังไม่ได้ฟังเลยขอหนึ่งเพลงมาเดี๋ยวจะเปิดนักร้องซ่อนแอบแล้วนะฮะขอหนึ่งเพลงมาขออีกหนึ่งเพลงลูกทุ่งกันละกันพอดีว่าหลายๆคนเนี่ยเคยชอกช้ำแต่จะช้ำหนักกว่าเดิมมากเลยถ้าว่าช้ำรักจากอุบลนะฮะโอ้โหนี้เลยเพลงนี้พร้อมมากเลยนะฮะไอ้มนแคนแก่นคูนครับขอแดนเซอร์หน้าเวทีด้วยนะครับ

0: ดอกบัวงามแม่น้ำสองสีมีปลาแซ่บหลายนี่นะเมืองดอกบัวงามแม่น้ำสองสีมีปลาแซ่บหลายคำขวัญอุบลนะใช่ไหมฮะหาดทรายแก่งหินถิ่นไทยนักปราชญ์ถวยราชไฝ่ธรรมงามล้ำเทียมพรรษาพาแต้มก่อนประวัติศาสตร์ฉลาดภูมิปัญญาท้องถิ่นดินแดนอนุสาวรีย์คนดีสีอุบล นะฮะเมืองดอกบัวใครเป็นหนุ่มสาวเมืองดอกบัวบ้างเนี่ยยายน้ำเนี่ยยายน้ำเด็ดอุดมนี่คนหนึ่งนะฮะพิมพ์ใหม่นี่คนหนึ่งนะฮะและอีกหลายๆคนที่แอบฟังอยู่นะฮะนายยาวมีคนบอกว่าดีเจครับต้องเปิดเวอร์ชันของสิทธิพรสุนทรพจน์สิเดี๋ยวรอบหน้าจะเปิดให้ฟังสิทธิพรอันนี้เอาเวอร์ชันไอ้มนแคนก่อนแล้วกันเนาะเป็นเวอร์ชันที่หลายๆคนชอบนะครับอันนี้คือ2เพลงลูกทุ่งนะฮะที่ให้ฟังในช่วงนี้กันละกันกับช่วงเวลาของเพลงเพราะลูกทุ่งทุ่งเลยทีเดียวนะครับ
1: เพลงเพราะลูกทุ่งเพลงเพราะลูกทุ่ง
0: ทานหินหรือชาหรือซาตานทานหินหรือชาทานหินหรือชา PM 2.5 กว้างไกลใช่ไหมฮะลำปางคืออะไรคำขวัญลำปางนะฮะทานหินหรือชา PM 2.5 ทั้งเมืองนะฮะทานหินหรือชารถม้าลือลั่นเครื่องปั้นลือนามงามพระธาตุลือไกลฝึกช้างใช้ลือโลกอันนี้นี่คำขวัญลำปางเหรออ๋อนี่ลำปางเขามีฐานหินเขาเรียกว่าเป็นโรงฐานหินแม่เมาะนะฮะโรงไฟฟ้าแม่เมาะนะฮะนี่นะฮะว่ากันไปกันละกันนะสำหรับเรื่องราวของขวัญเนาะเขาก็จะหยิบเอาเรื่องราวเขาเรียกว่าที่เกี่ยวข้องนะฮะของในจังหวัดนั้นมานำเสนอนะครับเนาะเดี๋ยวล่ำลาคุณผู้ฟังทาง FM ทางบุญทลิกทางที่กำลังฟังออนไลน์เดี๋ยวกลับไปฟังเพลงสตริงต่อเดี๋ยวเปิดตัวอย่างให้ฟังวันนี้มี2สาวเขาจะฝากเพลงให้ฟังสองสาวอีก1หนุ่มเขาฝากเสียงมาจะบอกให้ฟังนะฮะ

เดี๋ยวเปิดตัวอย่างให้ฟังสักท่อนหนึ่งนะฮะเดี๋ยวพี่เสกครับตั้งใจฟังวันนี้มีคนฝากเสียงมาก็คือสาวเอิ้นกิ๊กก็ได้แล้วก็บีกระดูเขาฝากเพลงร้องคู่มาเพลงนี้ครับลองฟังดูสักท่อนกันเลยกันได้ไปฟังเต็มใน YouTube นะครับ

โอ้โหนั่นนี่คือเสียงของบีการูนะจ๊ะเธอร้องกับใครอ่ะเดี๋ยวมาฟังเพลงเต็มใน YouTube แล้วกันแล้วอีกหนึ่งหนุ่มครับหนุ่มหล่อหน้าตาดีเขาฝากเพลงมาแต่เป็นเพลงโจ๊ะๆสนุกๆนะเพลงนี้ครับ

เสียงใครอยากให้เขาฝากมาหรือฟังเพลงเต็มใน YouTube ช่อง BP กันละกันเนาะเดี๋ยวล้ำลายกันฟังทางมูลทะลิกเลยกันละกันนะจ๊ะที่กำลังฟังอยู่และทางออนไลน์ด้วยนะทางแอปเดี๋ยวไปฟังเพลงสตริงกันต่ออย่าตั้งเพลงสตริงเพราะๆเนี่ยเสิร์ฟให้คุณผู้ฟังได้ฟังต่อแบบยาวๆเลยโอเคไหมนะโอเคโอเคเดี๋ยวทางออนไลน์ไปฟังเพลงต่อแล้วกันกับเพลงสตริงกันต่อนะเมื่อกี้ลูกทุ่ง2เพลงก็มันหนาวใจจะขาดแต่คืนนี้อากาศเชียงใหม่ร้อนมากเลยอ่ะพี่เลิฟพี่เลิฟร้อนไหมครับพี่เลิฟร้อนเนาะโอเคแล้วเจอกันทาง FM นะครับนะฮะบ๊ายบายเดี๋ยวไปเจอทาง YouTube ครับราตรีสวัสดิ์

ถ้ายังฟินไม่พอกับเพลงเพราะแบบต่อเนื่องแอดไลน์ขอเพลงได้ที่ ID FM 975และ Facebook 975 BP Radio 084 045 68

อยากขอเพลงกับ DPFM แชทคุยกันได้ที่ Facebook พิมพ์ค้นหา DP Radio เพลงไหนที่คุณชอบเพลงไหนฟังแล้วฟินฟังได้ที่นี่084-045-6862เพลงดีไม่มีโฆษณาคั่นที่ BP Radio

ฟังได้ทุกที่ฟังได้ทุกเวลาทั้ง Android และ iOS โหลดแอปพลิเคชันไทย Radio วิทยุประเทศไทยเปิดแอปแล้วเลื่อนค้นหา BP Radio HD สตริงเก่ายุค90สตริงใหม่ไทยสากลฟังได้ที่ BP Radio

fan page BP Radio. คุณกำลังฟัง BP Radio ขอทุกเพลงพลอได้ที่ Facebook 9.5 BP Radio

ายังฟินไม่พอกับเพลงเพราะแบบต่อเนื่องแอดไลน์ขอเพลงได้ที่ ID FM 975และ Facebook 975 BP Radio 084-045-6862เพลงเพราะยุค90มากที่สุดที่ BP Radio

ังเพลงคลิก Facebook VP Radio แต่ถ้าอยากโทรกด0840456862เพราะทุกเพลงคือเพลงเพราะ VP Radio Thailand เคยไหมวนไปคลื่นไหนจิ้มไปคลื่นใดเพลงก็ไม่ถูกใจซักทีแต่ที่นี่ BP Radio Online Thailand เราการันตีทุกเพลงเพราะที่เล่นแบบต่อเนื่อง24ชั่วโมงคลิกติดตามขอเพลงเพราะที่ Facebook Fanpage BP Radio